0: ปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเจบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน 200,000 ล้านบาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า 43.2 ล้านคนสำหรับวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็ คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 2-3 หมื่นล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้าน
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราว และการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นาฬิกา15นาทีต่อไปรับข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มันสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจร

0: องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะกองทัพรัสเซียหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พ่ายให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60

0: ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโกต ่อหน้ามะพลับรับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอรับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพลับเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพลับรับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
12: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมใน4มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่1ครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะฮะเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่า การเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมา

0: ายนะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1 นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าของชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปในโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7 มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
0: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นนะก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงเนี่ยครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียน เห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะ เรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการ ช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
1: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
0: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูศกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
0: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ท้าวรวงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตข ของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสถานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
3: สวัสดีครับผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
2: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: กลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
9: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆมาแล้วระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
8: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
9: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับคือความมุ่งหวังของประเทศนะครับเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปถึงไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
8: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้นเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอสีมาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
11: เกษตรกรที่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองมันห้าพันห้า 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบเนี้ยเขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
10: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
12: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อทรัพย์ออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมันเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปภาพรวมนี้นะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
10: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: กฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกนเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแก้มเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.TH หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

0: ทุกราคาม
1: หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนIT Computer Engineer หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ IT ที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและ Cyber Security สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจ

0: AI dan Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยียวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวนักสืบพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุ้ยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะ
5: ไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
9: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันทั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนา

0: สเกตรายงานจากเมืองเซโบสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
2: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัส
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรัมย์

เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรี

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จาก872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรี

0: นะคะรายการหมดรายการหมดบทเวลานะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสำหรับเราทั้งสองคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งที่เปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่ง

0: ยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังฐานทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: นายตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

0: กล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
1: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
0: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
4: นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาตย์รักษาพันธุ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณนะที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
5: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
7: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซับคอนไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสถาพมมารายงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
9: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายสันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
8: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี้
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่7-10พฤษภาคม2569

0: แรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม6จุดใน3อำเภอล่าสุดขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งอตากใบและสุไหงปาดีล่าสุดพื้นที่อำเภอยี่งอพบจุดไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6บริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยะในพื้นที่โครงการพลุป่าเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพลุป่าเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลป่าเจาะมีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ไร่เบื้องต้นได้รับความเสียหายแล้วประมาณ300ไร่ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการระดมเจ้าหน้าที่และหน่วยดับไฟเข้าควบคุมเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้างพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนภารกิจดับไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
3: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมุฮัมมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซะกล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือด

0: การทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สองเท่าสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำซิงฮิสตอรี่เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอภพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินโดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสยาม
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จอยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสจังหวัด

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู
2: ่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจอง
6: จับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับ

0: อุ่นเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
3: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวลและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงค ุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

0: าวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333 ต่อ1638อีเมลsomnuk.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัม

ผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุ้ยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน
2: ์ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนเอามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
9: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

0: ทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงของโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
2: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยที่มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
3: นายสุปิยันต์แดบว่าเล็งในอำเภอสุไหงโกลก
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสิงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรี

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีสานภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริป
5: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญ

0: การพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วสุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีด
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรี

ใส่มาในกระทะของกินบ้านป้ามีแต่แนวเป็นตากินของกินบ้านป้ามีแต่แนวเป็นตากินอาลูกหลามาเรียกเมืองสิกินแนวใด

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnuk.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัด

0: ที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

0: ระบบโลจิสติกไทย
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
2: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี
3: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึง120เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภครวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
6: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoacidicus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
0: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
7: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่หนึ่งสำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
8: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพพวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายรมประชาสัมพันธ
12: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจอง
12: มันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: 19:22ต่างประเทศครับข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ครั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การกรมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความผันผวนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์ประกาศกรมภัยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถ ายกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์2399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝน

0: และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรี

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

ใส่สาวปักล้ำบ่มันไปกาชาติมดบ่น้องขอเสียงสาวปักล้ำหน่อยเร

นาเวทีบนนัดไปนัดไปเอ้ยนัดไปนัดไปเห็นแต่เมฆมากับละอ่าน

0: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนรำ
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพระท่านอยู่จำปันสาก็คืออยู่ในที่ที่อธิษฐานนั้นเป็นเวลา3 เดือนไม่ไปไหนแต่มีข้ออนุญาตกิจจำเป็นบางเรื่องก็ให้ไปได้เหมือนกันแต่ไปแล้วกลับมาภายใน7 วันในฤดูกาลจำปันสาของพระนั้นไม่ใช่พักอยู่เฉยๆแต่พักเพื่อความก้าวหน้าเรียกว่าพักเพื่อไปไม่ได้พักเพื่อไม่ไปพักเพื่อไปก็คือว่าไปทางใจเป็นการเดินทางใจไม่ใช่เป็นการเดินทางร่างกายเดินทางกายเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนไปพูดธรรมะอันเป็นแนวทางชีวิตให้เขาเข้าใจแล้วได้เดินตามทางนั้นเพื่อความสุขความเจริญของประชาชนทั่วไปแต่พอถึงฤดูการเข้าพรรษาพระที่ยังไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงคือยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ทำหน้าที่เดินทางจิตต่อไปตามแนวทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ไว้เพื่อการหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดต่อไปเพราะงั้นในฤดูการเข้าพรรษาเป็นฤดูที่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านขมักขม้นในการที่จะทำความเพียรในรูปต่างๆคือเพียรศึกษาเพียรคิดค้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วเพียรปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สะอาดจากเครื่องเศร้าหมองใจพ่อแม่ที่มีบุตรเป็นชายก็ได้นำมาบวชในฤดูการเข้าพรรษาเพราะเป็นระยะที่ยาวหน่อยเป็นการผูกมัดว่าต้องอยู่3 เดือนเมื่ออาทิตย์ฐานแล้วก็ต้องอยู่อย่าไปศึกเอาในตอนพรรษานี่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นการออกไปในพรรษาเป็นการไม่สมควรแสดงความอ่อนแอทางจิตใจไม่มีความเข้มแข็งไม่สมกับเป็นศิษย์ของพระตถาคตเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครลาศึกมาได้ปฏิญญาณแล้วแต่ว่าบางรูปอาจจะไม่ได้ปฏิญญาณก็ตั้งใจว่าจะบวชเพียงสักเดือนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะลาไปได้ในขณะที่อยู่ในพรรษานี้ก็มีการกวดขันในเรื่องการเรียนในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องการควบคุมจิตใจให้มากขึ้นเป็นยิ่งกว่าปกติเขาจึงมาบวชกันในฤดูการเข้าพรรษามากส่วนญาติโยมก็ควรจะอยู่จำพรรษาเหมือนพระเหมือนกันคือต้องอธิษฐานใจว่าเราจะทำอะไรในการฤดูการเข้าพรรษาอธิษฐานใจที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลอธิษฐานใจที่จะสมาทาน สิ่งที่เป็นกุศลให้ตั้งอยู่ในใจของเราอะไรที่เราควรเลือกควรละก็คือสิ่งที่มันทำลายเราทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตทำลายทรัพย์สมบัติทำลายความมั่นคงในครอบครัวในวงศ์สกุลให้หายไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะเลือกเด็ดขาดไม่คบหาสมาคมกันต่อไปไม่เอามาไหว้ในใจของเราต่อไปเช่นเราเคยเล่นการพนันในพรรษาก็เลิกเล่นการพนันเด็ดขาดเป็นทุนไหว้สามเดือนโกนออกพรรษาก็หยุดต่อไปเราเคยดื่มของมึนเมาเสพสิ่งเสพติดเราก็อธิษฐานใจเลิกในฤดูการเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็จะไม่แตะต้องสิ่งนั่นต่อไปเราเคยเที่ยวสนุกสนานยามค่ำคืนไม่ค่อยกลับบ้านก็งดการเที่ยวเตร่อย่างนั้นเคยคบหาสมาคมกับเพื่อนที่ต่ำๆคือเพื่อนที่จูงเราไปในทางชั่วจูงเราไปเล่นการพนันจูงเราไปเสพสิ่งเสพติดจูงเราไปเที่ยวกลางคืนจูงเราไปสนุกสนานสิ้นเปลืองเงินทองจูงเราให้เป็นคนขี้เกียจทำงานทำการเพื่อนประเภทนี้เลิกคบกันได้ในฤดูการเข้าพรรษาหรือว่าเราเป็นคนไม่ค่อยจะทำงานขี้เกียจขี้ค้านก็เห็นว่างานไม่จำเป็นถึงไม่ทำก็ยังมีเงินใช้เพราะคุณแม่ให้อย่างนี้ก็มันไม่ขายหน้าแมวหมามั่งเพราะแมวหมามันทำงานทุกตัวมันไม่ได้ไปขออะไรจากแม่ของมันกินใช้คนเราโตแล้วยังไปแบมือขอสตังคุณแม่ใช้ก็ควรนึกละอายแมวหมากาไก่ที่อยู่ในบ้านของเราบ้างแล้วเราก็ควรจะออกไปทำงานหรือบางทีก็มีงานอยู่แล้วเช่นมีที่ดินมีสวนมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่สนใจไม่อยากจะทำคอยแต่จะทำงานที่เป็นราชการสอบแล้วสอบอีกไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะคนมันเยอะแต่เราเก่งไม่เท่าเขาก็ไม่ได้หรือบางทีขาดเส้นสายแม่ได้แล้วไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้อีกอย่างนี้เราคอยแต่จะไปทำงานให้คนอื่นของคนอื่นไม่สร้างงานของตัวขึ้นมันก็ไม่ถูกต้องเราควรจะสร้างงานของเราเองทำของเราเองทำไปตั้งแต่เริ่มต้นค่อยขยายกิจการออกไปถ้าเราตั้งใจอย่างนั้นชีวิตเราก็ดีขึ้นในฤดูการเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วเห็นว่าที่ทำมานี่มันดีแล้วเราก็ทำต่อไปไม่เลือกไม่ละจากทางงามทางดีแต่ว่าที่จะบังคับตัวเองไม่ให้ไปกระทำเรื่องชั่วเรื่องร้ายอันนี้แหละจะเป็นการถูกต้องของการอยู่จำพรรษาหรือเราอธิษฐานว่าจะมาฟังธรรม ทุกวันอาทิตย์หรือจะมาในวันพระก็ได้อธิษฐานว่าจะทำบุญตักบาตรหรือว่าอธิษฐานว่าจะสวดมนต์ภาวนาดังอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นเรื่องกุศลเป็นเรื่องฝ่ายดีฝ่ายงาม ที่เราควรจะตั้งไว้ในใจแล้วก็ทำตามคำที่เราได้อธิษฐานไว้ก็จะช่วยให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดควรกระทำในฤดูกาลเข้าพรรษาโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเราก็ปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬหบูชาธรรมอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริหรือความคิดในทางที่ถูกที่ชอบสัมมากัมมันตะวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรในทางที่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบมีความชอบ8อย่างรวมกันเป็นทางมีองค์8ดังที่ได้อธิบายเมื่อวันก่อนแล้ววันเพ็ญอธิบายเรื่องอริยมรรคมีองค์8ข้อสัมมาทิฏฐิวันนี้ก็จะพูดตอบในเรื่องสัมมาสังกัปปะคือความคิดเนี่ยคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยความคิดความคิดเป็นเรื่องนำชีวิต เราคิดอย่างใดเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดเรื่องให้เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ถ้าคิดเรื่องให้เป็นสุขเราก็เป็นสุขถ้าคิดเรื่องให้หัวเราะเราก็นั่งหัวเราะอยู่คนเดียวได้ถ้าคิดถึงเรื่องเศร้าโศกร้องไห้ก็นั่งร้องไห้คนเดียวโดยไม่มีสาเหตุคนอื่นไม่รู้ว่าเราร้องเพราะอะไรแต่ว่าเราสร้างอารมณ์ขึ้นในใจเราคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่มันสูญเสียไปเสียแล้วไม่ได้มีอยู่เป็นอยู่ดังที่เราเคยมีเคยเป็นเราก็เศร้าใจเสียใจร้องไห้ร้องห่มอันนี้มันเกิดจากความคิดของเรา ความคิดของเราเนี่ยมันสร้างอะไรขึ้นในชีวิตของเราตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเรื่องความคิดนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนคนเราไม่ค่อยจะได้พิจารณาถึงความคิดของเราเองแล้วเราก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความคิดนั่นก็มีหรือบางทีก็เพลิดเพลินในความคิดนั่นสนุกสนานเกินขอบเขตในความคิดที่เราคิดเราตรองอยู่ในเรื่องนั้นๆมันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่น้อยแต่เราไม่ค่อยจะมองด้านในคือไม่ได้คิดว่าอะไรมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นสิ่งนี้มีมาจากอะไรไม่ได้ใช้หลักการของพระพุทธเจ้าหลักการของพระพุทธเจ้ามีว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดลงไปว่าอยู่ในตัวเราเองไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ตัวเหตุสำคัญตัวเหตุสำคัญนั้นอยู่ในใจของเราอยู่ที่ความคิดของเรานั่นแหละเราคิดอะไรขึ้นมันก็เป็นไปอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอะไรๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเกิดมาจากใจเราทั้งนั้นใจที่คิดนั่นเองไม่ใช่ใจอะไรเราคิดอย่างใดเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดดีการพูดการทำก็เป็นไปในทางดีแต่เราคิดไม่ดีการพูดการกระทำก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีมันคิดได้สองแง่เรียกว่าเป็นควายอกุศลคือความคิดที่ไม่ดีท่านเรียกว่าอกุศลวิตกความคิดที่ดีก็เรียกว่าเป็นกุศลวิตกเราวิตกก็คือเรานั่งคิดนั่งกรอนั่งจะนั่งคิดแต่ว่าคิดด้วยไม่มีปัญญาคิดด้วยความฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านถ้าเรียกตามหลักในนิวรณ์5ก็เรียกว่าเป็นความฟุ้งซ่านพุ่งไปในเรื่องอะไรต่างๆคิดพุ่งไปไม่ได้คิดให้เป็นระเบียบไม่ได้คิดให้เป็นการถูกต้องแต่เราคิดพุ่งไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนู่นไปนี่ตัวอยู่ที่เดียวแต่ว่าใจมันไปหลายที่ไปบางรักไปสาทรไปสวนลุมไปสวนจตุจักรไปสนามหลวงพ้นหายไปที่ไหนก็ไม่รู้บางคนคิดไกลไปถึงต่างประเทศนู่นก็เคยเห็นเคยไปเคยมาก็นั่งฟุ้งไปบางทีก็คิดถึงคนนั่นคนนี้คนที่เรารักบ้างคนที่เราเกลียดชังบ้างคนที่ทำอะไรให้เราเจ็บแค้นบ้างให้อะไรเป็นประโยชน์แก่เราบ้างมันก็คิดเรื่อยไปอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดแบบฟุ้งซ่านคนเราถ้าคิดแบบฟุ้งซ่านมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรคล้ายกับน้ำที่ไหลบ่ามาในทุ่งไม่เกิดกำลังอะไรนอกจากทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขาปลูกไว้เกิดความเสียหายเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่สิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราไปเอาน้ำไปกักรวมไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ไหลเข้าท่อเอาไปทำไฟฟ้าดังที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือจากไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพลบ้างจากเขื่อนสิริกิติ์บ้างจากเขื่อนใดเขื่อนหนึ่งเอามาต่อเชื่อมโยงกันทั่วทั้งประเทศไทยก็เกิดจากการรวมตัวของกำลังน้ำที่เกิดกำลังมหาศาลสามารถจะใช้ทำอะไรได้ต่างๆที่เขาทำเหมืองแร่เขาอาศัยกำลังน้ำเอาไปฉีดเล็กขนาดเท่าไมโครโฟนเนี่ยแต่ว่าพุ่งเข้าไปตรงไหนก็เจาะลึกลงไปเลยเจาะขวาเจาะซ้ายแล้วก็เจาะข้างใต้ให้ดินมันขาดแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็พังขึ้นลงมาเท่านั้นเอง แร่ก็ติดลงไปในท้องร่องแล้วก็ก็สูบขึ้นไปเอาแร่ไปขายกันต่อไปอันนี้คือพลังงานที่รวมตัวกันเข้าการรวมตัวของจิตเป็นพลังงานใหญ่ในชีวิตของเราแต่ว่ารวมในรูปไหนถ้ารวมในรูปผิดก็ได้รวมในรูปถูกก็ได้ถ้ารวมในรูปผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิไปเอามารวมในทางผิดมันเอาคนชั่วมารวมกันเข้าตั้งเป็นแก้งกวนเมืองเป็นแก้งก่อความปัญหาให้แก่ประเทศชาติการรวมตัวอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่เป็นการรวมตัวของบัณฑิตพระพุทธเจ้ากล่าวว่าที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภาสภาที่เราเรียกกันสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาอะไรสภาสภาถ้าไม่มีสัตบุรุษอยู่ในที่นั้นที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภาเช่นพวกอันธพาลเขาก็ประชุมกันเหมือนกันเขาออกเสียงกันเหมือนกันลงมติกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นการประชุมของพวกอันธพาลเราไม่เรียกว่าสภาในภาษาพูดเรียกว่าเป็นช่องเป็นการส่องสุมเป็นแก้งเป็นอะไรไปต่างๆพวกนั้นคิดรวมตัวกันเพื่อสร้างปัญหาไม่ใช่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาไม่ชื่อว่าเป็นสภาเราให้คนใดที่เป็นสมาชิกของสภาต้องเป็นบัณฑิตต้องเป็นบัณฑิตบัณฑิตหรือว่าเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนที่มีธรรมะของสัตบุรุษ7ประการเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษลักษณะของบัณฑิตนั้นต้องคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นพูดก็พูดเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นทำอะไรก็ต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นอย่าคบกับใครก็คบกันเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตให้เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นจะไปไหนก็ไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้ไปเพื่อตัวเองไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นสัตบุรุษคนที่เป็นสัตบุรุษไปนั่งที่ไหนที่นั่นเป็นที่ประชุมของคนดีเมื่อเป็นที่ประชุมของคนดีก็เรียกว่าเป็นสภาขึ้นมาเพราะคนที่มาประชุมนั้นเหมาะแก่ที่ประชุมนั้นประชุมกันเพื่อสร้างสรรค์ไม่ได้ประชุมกันเพื่อทำลายอย่างนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องเรามีความคิดถ้าเป็นไปในทางไม่เป็นสัตบุรุษก็ใช่ไม่ได้เป็นความคิดในทางเสื่อมทางเสียหายควรจะได้แก้ไขความคิดนั้นการแก้ไขความคิดเป็นเรื่องที่จะต้องทำทุกวันทุกเวลาทุกนาทีของชีวิตเพราะชีวิตของเรามันอยู่ด้วยความคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยไม่ได้นั่งนิ่งก็ไม่ได้ใจมันทำงานทำงานไปตามอารมณ์ใจที่ไม่ได้ฝึกมันก็ทำไปตามอารมณ์รูปมากระทบตาเสียงข่าวมาทางหูเป็นข้าวทางจมูกรับผ่านลิ้นกายได้ถูกต้องอะไรใจมันก็เข้าไปคิดในเรื่องนั้นถ้าว่าเป็นคนไม่ได้อบรมจิตใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็คิดในเรื่องราคะคือพอใจในเรื่องโทสะคือความไม่พอใจในเรื่องโมหะคือความหลงไหลในเรื่องตัณหาอุปาทานคืออยากมีอยากได้อยากเป็นในเรื่องนั้นๆล้วนแต่เป็นเรื่องเสื่อมเรื่องเสียไม่มีอะไรที่เป็นความดีความเจริญเพราะเขาไม่ได้จัดระบบความคิดให้เป็นการถูกต้องสังคมมนุษย์ที่ไร้ความคิดถูกต้องเป็นสังคมที่พิกลพิการทางใจความพิการทางใจอยู่ในบุคคลอยู่ในสังคมอยู่ในกาในพรรคในพวกใดพวกนั้นก็ทำแต่เรื่องความเสื่อมความเสียหายสร้างความทุกข์ความแดดร้อนให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้รู้จักจัดระบบความคิดของเราให้เป็นการถูกต้องความคิดของเราก็จะเป็นแต่ฝ่ายกุศลเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่คิดเพื่อทำลายใครเพื่อเบียดเบียนใครจิตใจผ่องใสสะอาดมีสุขภาพจิตดีผ ว่าสุขภาพจิตดีสุขภาพทางกายก็พลอยดีตามไปด้วยเพราะกายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อจิตคิดอะไรร่างกายมันก็มักจะเป็นไปตามที่คิดเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเบากายเราก็ทำตามนายสั่งแต่นายดีมันก็ทำแต่เรื่องดีสั่งเรื่องดีถ้านายไม่ดีก็สั่งเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีให้ไปสู่สถานที่ไม่ดีมันเกิดผลจากความคิดของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาเรื่องความคิดของเราไว้บ้างว่ามันเป็นสัมมาสังกัปปะคือคิดถูกคิดชอบหรือว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดคิดไม่ถูกไม่ชอบไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการใดบ้างก็ต้องคิดแก้ไขปรับปรุงการแก้ไขเรื่องความคิดเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องทำแล้วก็ต้องทำรีบด่วนด้วยช้าไม่ได้เพราะขืนช้าจิตใจเราก็จะมากไปด้วยความคิดไม่ดีเหมือนกับสนิมเกิดขึ้นแล้วเราไม่ขัดไม่ถูกสนิมนั่นก็จะทำร้ายเหล็กนั่นให้เสียไปแม่เหล็กดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิดสนิมแล้วมันก็ใช่ไม่ได้ใจเรานี่ก็เหมือนกันมันมีสนิมคือความคิดไม่ดีเรียกว่าเป็นสนิมในใจมันก่อจับจิตใจพอกพูนหนาขึ้นหนาขึ้นในเรื่องนั้นนั่นเพราะเราคิดอย่างใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นในใจของเราเราคิดโกรธเราก็ได้ความโกรธคิดเกลียดเราก็ได้ความเกลียดคิดพยาบาทก็เพิ่มความพยาบาทคิดริษยาเราก็เพิ่มความริษยาคิดในเรื่องถือตัวถือตนไม่ยอมใครตัวนั้นมันก็เพิ่มมากขึ้นเราคิดเรื่องใดมากเรื่องนั้นก็เกิดมากในใจของเราเมื่อมันเกิดมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นนิสัยเป็นสันดานนิสัยคนนี่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นแต่มันเป็นเพราะการสะสมให้เกิดขึ้นในใจของคนนั้นนั้นเช่นเด็กๆนี่มันยังไม่มีอะไรมันคิดตรงไปตรงมาตามเรื่องของมันไม่มีการปรุงแต่งว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วอะไรเป็นความต้องการตามธรรมชาติอยากข้าวอยากน้ำอยากได้ของเล่นมันก็อยากไปตามเรื่องของวิสัยของเด็กเด็กยังไม่มีอารมณ์โกรธรุนแรงไม่มีการเกลียดไม่มีการพยาบาทอาฆาตจองเวรเราจะเห็นเด็กมันโกรธกันก็โกรธนิดหน่อยหันหลังให้กันแล้วมักพูดว่าข้าไม่พูดกับแกแล้วนะก็นั่งนิ่งๆไปเดี๋ยวไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวมันก็หันหน้ามาแล้วก็พูดคุยกันต่อไปมันลืมหมดแล้วลืมเรื่องที่เกิดขึ้นมาตะกี้เป็นเด็กนี่มันลืมง่ายมันไม่จำไว้ในใจผู้ใหญ่นี่เรามันแย่กว่าเด็กสักหน่อยชอบจำเรื่องไม่เข้าเรื่องชอบเอาเรื่องไม่ดีไม่งามมาใส่มันรกหัวใจรกความคิดรกสมองชอบเก็บสิ่งที่ไม่เข้าเรื่องก็คล้ายๆกับขออภัยที่จะกล่าวว่าบ้าหอบควางคือคนบ้ามันหอบแต่ควางไว้นะไม่ได้เรื่องอะไรนานๆก็จะจุดควางเผาตัวเองได้แล้วเพราะมันหอบไว้มากมากคนเราที่ไม่ได้อบรมบ่มนิสัยมันก็รับแต่เรื่องไม่ดีไว้โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้พยาบาทคนนู้นไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ถามว่าไม่ชอบเรื่องอะไรไม่ชอบแล้วดิฉันไม่ชอบแต่คนนั้นเห็นหน้ามาแล้วก็ไม่ชอบมาเรื่องอะไรที่ลงโทษตัวเองอย่างนั้นเราไม่ชอบเขาก็ไม่รู้เรื่องเขายังกินได้นอนหลับมีความสบายอยู่แต่เรานี่พอได้ยินชื่อก็ขึ้นมาแล้วเดือดปุ๊บปุ๊บขึ้นมาในใจแล้วแต่เห็นหน้ายิ่งเดือดขึ้นมาใหญ่ไม่ชอบขึ้นมาเชียวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องความคิดของตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันถูกหรือผิดมันให้อะไรแก่เราเราไม่เคยพิจารณาไม่เคยหันมามองดูตัวเองในเรื่องอารมณ์เช่นนั้นความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะเก็บไว้ไม่ควรจะเก็บความโกรธไว้ไม่ควรจะเก็บความเกลียดไม่ควรจะเก็บความพยาบาทอาฆาตจองเวรเรียกว่าไม่ผูกใจเจ็บแค้นในใครใดๆสิ่งใดมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้ดับเอากลับมาใส่ไว้ในตัวเราเที่ยวพกเที่ยวแบกมันอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็เอาไปด้วยว่างๆก็เอามานั่งโกรธเสียหน่อยเอามาทำให้มันเกลียดเสียหน่อยเรียกว่าเพราะเชื่อที่ไม่ดี ให้เกิดขึ้นในใจของเราอยู่บ่อยๆสิ่งนั้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมากขึ้นในใจมันล้นมาที่ปากก็ไปด่าเขาไปว่าเขาล้นมาที่มือที่เท้าไปตกไปตีไปเตะไปถองเขาเล่นมวยไทยกันเรื่อยอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในใจของเราเราไม่เคยดูไม่เคยคิดในเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่ามันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรแล้วเวลาคนอื่นเขาทำเราก็ไม่เอามาคิดมาสอนตัวเองไม่รู้จักน้อมอะไรมาใส่ตัวในทางที่ถูกที่ชอบในพระพุทธธรรมคุณนะเรามีบทว่าโอปนะยิกูคือน้อมเข้ามาเตือนตัวเองเห็นอะไรก็ต้องน้อมมาเตือนตัวเองเห็นคนแก่เอามาเตือนตัวเองเห็นคนเจ็บเอามาเตือนตัวเองเห็นคนตายก็เอามาเตือนตัวเองเห็นคนสองคนมันวิวาทกันหน้าดำตาแดงยืนขึ้นตลกภาคว่ากันในคำแปลกๆเราก็ดูสนุกไปแต่นั้นแต่ไม่ได้บอกว่าดูมั่งสิเขาแสดงอาการอย่างไรอะไรมันอยู่หนุนหลังความการแสดงในรูปนั้นอะไรเป็นผู้สั่งให้ทำถ้าเราคิดอย่างนั้นก็จะหาคำตอบไปในตัวว่าที่กระทำเช่นนั้นกระทำด้วยกิเลสด้วยอำนาจโทสะด้วยอำนาจโลภะด้วยอำนาจโมหะคือไม่รู้เรื่องว่าตัวกำลังทำอะไรแล้วแสดงอาการอย่างน่าเกลียดถ้าเราเอาวิดีโอไปถ่ายภาพคนนั้นไว้แล้วมาฉายให้ดูแกคงจะปิดหูปิดตาไม่อยากดูไม่อยากฟังเพราะเป็นภาพที่น่าเกลียดน่าเกลียดแต่ว่าไม่ได้ดูตัวเองในภาพของตัวเองพอพ้นเรื่องไปแล้วก็ไม่เอามาคิดด้วยปัญญาไม่ได้มาพิจารณาว่าเราแสดงอะไรมาตะกี้เราพูดอะไรเราทำอย่างไรกับใครสิ่งนั้นมันถูกต้องไหมหรือว่ามันผิดพลาดไปจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เคยคิดอย่างนั้นไม่เคยเอามาวิจัยวิจารณ์เพื่อให้รู้เรื่องถูกต้องสิ่งเหล่านั้นมันกลับมาที่เราอีกในรอบต่อไปเพราะงั้นคนเราจึงโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกเกลียดซ้ำแล้วซ้ำอีกพยาบาทซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือว่าทำอะไรซ้ำๆในทางที่มันไม่ดีไม่งามทำอยู่บ่อยๆเพราะไม่เคยพิจารณาตัวอย่างเช่นว่าคนสูบบุหรี่ไม่เคยพิจารณาว่าสูบทำไมสูบเพื่ออะไรสูบแล้วมันจะได้อะไรเมื่อวานนี้เดินไปที่ศาลาศพคนสองคนนั่งสูบบุหรี่แล้วก็เข้าไปใกล้แล้วก็ถามว่าเคยคิดบ้างไหมว่าสูบบุหรี่ทำไมสูบแล้วมันได้อะไรธรรมชาติร่างกายต้องการบุหรี่หรือไม่ถ้าไม่สูบจะได้ไหม เคยคิดบ้างหรือเปล่าแกก็นั่งนิ่งอยู่เอาบุหรี่แต่ก็ถือไว้แล้วบอกว่าไม่เคยคิดว่าเนี่ยก็ไม่คิดเนี่ยไม่เอากระจกส่องดูหน้าตัวเสียมั่งดูเหงือกเนี่ยเหงือกเขียวมันก็พระอินทร์ก็ไปแล้วเหงือกแค่เขียวนี่มันสีไม่แดงเหมือนกับเหงือกคนอื่นนะเพราะควันบุหรี่มันรมเหงือกบ่อยๆก็เหงือกแค่เขียวไปแล้วเลยถามว่าบุหรี่อยู่ในกระเป๋าล่วงออกมาถือไว้แล้วถามว่านี่

มีลูก5คนมีลูก5คนแล้วเงินเดือนเท่านี้เอามาเผาเล่นแค่วันละเท่านี้แต่เราไม่เผาบุหรี่เล่นเราเอาเงินนี้ไปเก็บไว้ฝากกองทุนไว้แล้วให้ลูกไปเรียนหนังสือหรือเอาเงินนี้ไปซื้อปลาซื้อไข่เอามากินกันภายในครอบครัวเพิ่มเนื้อเพิ่มหนังร่างกายจะได้แข็งแรงดีกว่าที่จะดูดควันพิษกลับไปในตัวไม่ใช่หรืออันนี้ที่เราดูดๆทีนี้มันก็ความโง่คือยังไม่ได้คิดแต่มันฉลาดยังโง่อยู่แกก็ถามกันว่าแล้วทำไมรัฐบาลทำโรงงานบุหรี่ขายประชาชนมาบอกว่าเขาทำไม่ขายคนโง่โง่แต่คนไม่โง่มันก็ไม่ซื้อมาสู้ไปแต่คนไหนโง่มันก็ซื้อมาสู้ไปนี่เรามันอยู่ในบัญชีคนโง่ด้วยเหมือนกันจึงซื้อมาสู้ไปแต่แกก็ย้อนว่ารัฐบาลก็โง่เลยบอกโง่ทั้งนั้นไม่ว่าใครแต่ยังสูบบุหรี่อยู่มันก็งู้อยู่นั่นแหละแล้วแกก็นั่งนิ่งเลยเลยบอกเราไปคิดดูให้ดีนะมาวัดไอ้เดียวสูบทิ้งก้นเนื้อเพื่อพวกมางานศพสูบแล้วกันจะทิ้งก้นเป็นพันไม่รู้ว่ากี่ก้นทิ้งไม่เป็นไม่เอาไปทิ้งที่ทิ้งอ่ะทิ้งเป็นพันว่าบ่อยๆแต่ก็อย่างนั้นแหละคือว่าไม่ได้คิดได้กรองฟังแล้วไม่คิดนี่ฟังแล้วไม่กรองเนี่ยมันก็อย่างนั้นแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยเจ้าคุณจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นึกเจ็บใจขึ้นมาแล้วก็นึกว่าเอ๊ะไม่ได้อย่าให้ท่านว่าต่อไปนะเลิกมาเสียทีนะอย่างนี้มันก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นยังถูกต่อไปแต่บางคนก็คิดได้เลยเลิกไปอย่างนี้ก็มีอันนี้เรามันก็คิดถูกแล้วมันก็ตัดชั่วได้คิดผิดเพิ่มความชั่วมันเป็นอย่างนี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องมาคิดดูให้ดีรวมความคิดที่เกิดขึ้นในใจนี่มันคิดในเรื่องอะไรบ้างเรื่องกามารมณ์เรียกว่ากามวิตกคิดในเรื่องกามพยาบาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทวิหิงสาวิตกคิดในเรื่องเบียดเบียนคนอื่นรวมความคิดก็เป็นพวกได้3พวกอย่างนี้คือในเรื่องกามวิตกคิดในเรื่องจะได้จะมีจะเป็นเนี่ยมันพวกกรรมวิตกจะมีจะเป็นในเรื่องอะไรคิดอยากได้นั่นได้นี่มีความอยากเกิดขึ้นในใจคิดว่าจะไปที่ร้านขายของจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตร้านใหญ่ๆที่เขาขายของมากๆไปดูให้มันอยากสักหน่อยทีนี้พอไปดูก็มาเกิดความอยากพอเกิดความอยากก็ต้องซื้อเอามากองไว้ที่บ้านเอามาใช้มาไปดูให้มันอยากสักหน่อยคราวนี้พอไปดูก็มาเกิดความอยากพอเกิดความอยากก็ต้องซื้อเอามากองไว้ที่บ้านเอามาใช้มาสอยนี่มันเป็นความคิดเรียกว่าเป็นพวกกามวิตกคือคิดในเรื่องวัตถุอยากได้สิ่งที่เป็นรูปอยากได้สิ่งที่เป็นเสียงอยากได้สิ่งที่เป็นกลิ่นอยากได้สิ่งที่เป็นรสอยากได้สิ่งที่จับต้องได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นไปอย่างนั้นเห็นเราอยากได้เสื้อผ้ามันก็พวกในเรื่องรูปอยากจะได้เครื่องแต่งกายหาสายสร้อยตุ่มหูเอามาแขวนนั่นมันหนักหูไว้สักหน่อยแล้วจะเดินมันไม่สมดุลเลยถ่วงไว้ทั้งสองข้างไม่รู้ถ่วงไว้ทำไมไม่ใส่ตุ่มหูกินข้าวไม่ได้จะไปแขวนไว้มาคงแขวนยาวเป็นห่วงเป็นอะไรใหญ่ๆแขวนไว้เอาไว้งั้นไม่ได้นึกว่าใช่ทำไมสิ่งเหล่านี้ชีวิตขาดสิ่งนี้มันอยู่ได้ไหมมันกินได้ไหมมันนอนหลับไหมทำงานทำการได้ไหมเราก็ไปซื้อความจริงไม่ได้ทองแท้แล้วทองก็ทองปลอมแขวนไว้ให้ขโมยมันโกรธนะบางทีมันแย่งเอาไปแล้วของปลอมคุณนึกว่าของแท้จำหน้าได้วันหลังมาดัดอยู่มาตบจะ3ทีบอกว่าเสียเวลาเอาของปลอมมาประดับทำไมกูเสียเวลามันตามมาตบหน้าเอาอีกแต่นี่มันก็มีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะที่เราอยากได้อยากซื้อนะอันนี้เรื่องเสียงก็อยากจะได้วิดีโออยากได้โทรทัศน์อยากได้เครื่องเล่นจานเสียงอยากได้นั่นได้นี่ประดับมาในห้องรับแขกขโมยขึ้นมายกง่ายไปไว้ในห้องเดียวกันแล้วเอามาวางไว้ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเสียงอยากได้เทปอัดเสียงเพลงแต่อยากได้เทปอัดธรรมะนี่มันก็ยังชั่วหน่อยเปิดแล้วมันก็ปลอบใจ

ให้เกิดปัญญาเกิดอยากได้เสียงเพลงแล้วก็เสียงเพลงก็ฟังฟังอย่างนี้อามาก็ฟังบ้างเหมือนกันฟังเพลงฟังแล้วคิดเอ้ยมันไม่มีอะไรมันว่าแบบนั้นฉันรักเธอรักเธออะไรก็ไม่รู้มันบ้าเรียกว่าเพลงบ้าบ้าบอบอมีแต่เรื่องเพ้อฝันในเรื่องความรักเรื่องความใคร่ฉันอยู่ไม่ได้โดยปราศจากเธอมันคิดเสียทั้งนั้นเรื่องไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเอามาเปิดร้องแล้วก็เปิดกันพอโฆษณาขายเพลงออกใหม่สลับใหม่เพลงชั้นดีก็อย่างนั้นฟังแล้วมันก็อย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าหนุ่มๆสาวๆก็ชอบฟังกันคือจิตใจมันหมกมุ่นในเรื่องอย่างนั้นก็เลยฟังไปเพลินไปปล่อยจิตปล่อยใจไปตามเสียงเพลงเพ้อฝันไปตามเรื่องตามราวเลยพุ่งสั้นใหญ่พุ่งหนักเท่าก็อยู่บ้านไม่ได้ต้องไปที่เขาร้องเพลงไปดูพระเอกนางคนใดดูคนร้องดูคนที่นั่นดูวันอาทิตย์เคยดูบางวันเขาก็แสดงหน่อยโอ้ยเอาไปคล้องพวงมาลัยไอ้คนร้องเพลงนะคล้องจนเต็มคอบางคนไม่ใช่คล้องเฉยๆนะพอคล้องเสร็จหอมทีหนึ่งมันมากไปแล้วไอ้คนนั้นเขาบอกมันหน้ามันด้านเกินไปหอมน้ำเหลือน้ำใครของไอ้คนนั้นไม่ได้คิดในแง่ปฏิกูลเสียมั่งเลยเป็นนี่ในความอยากได้ในเรื่องเสียงอยากได้เรื่องกลิ่นก็ต้องหาของมาประกันกลิ่นน้ำอบน้ำพร้อมครีมนั่นครีมนี่เรียกว่ายาดับกลิ่นทั้งนั้นเพราะกลิ่นตัวเรามันออกมาจากตัวเอามันทาแป้งแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันแปลกตาขึ้นหน่อยนี่ก็เป็นความปรารถนาในเรื่องของเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอาหารเขาโฆษณาพัฒนาการนั่นอาหารนั่นอาหารนี่อาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารเยอรมันโอ้ไม่รู้อาหารอะไรคนไทยนี่กินได้ทั้งนั้นกินจีปาถะกินได้ไปเที่ยวกินแพงๆตามพัฒนาการต่างๆเงินมากมื้อเดียวนี่กินที่บ้านได้สองสามมื้อแต่ไปกินอย่างนั้นหมดไปนั่งเยอะแยะไปเลี้ยงไปกินกันเรื่องความอร่อยเราไม่ได้พิจารณาว่ากินเพื่ออะไรร่างกายต้องการอะไรกินสักเท่าใดกินเพื่ออะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยติดอยู่ในรสอาหารในเรื่องต่างๆอย่างนี้มันก็อยู่ในเรื่องเรียกว่าทิ้งหน้าใคร่ภาษาธรรมะเรียกว่ากามคุณกามคุณนี่หมายถึงสิ่งหน้าใคร่เรื่องรูปประเภทต่างๆเสียงประเภทต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆแล้วก็สิ่งถูกต้องมีประเภทต่างๆเราเรียกว่ามีห้ากามคุณห้าคือสิ่งที่น่าปรารถนาพึงใจสำหรับคนที่ยังไม่ได้คิดกรองให้มันละเอียดก็ไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็มีความคุ้นคิดไปในเรื่องอย่างนั้นตามอายุตามวัยหนุ่มสาวก็คิดไปแบบหนึ่งวัยกลางคนก็คิดไปแบบหนึ่งคนแก่ก็คิดไปอีกแบบหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามวัยยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องอยากมีอยากได้ในเรื่องนั้นนั้นเรื่องอยากเป็นกันดิคนนั้นก็อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากจะเป็นข้าราชการไปสอบเพื่อให้ได้พอได้แล้วอยากจะเลื่อนชั้นเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปไม่ลดความต้องการการนี้ทำไมถึงต้องการมันเรื่องผลประโยชน์ที่ตนจะมีจะได้จากหน้าที่จากการงานนั่นนั่นเลยมันก็ยุ่งไม่ได้เข้าไปเพื่อให้แต่เข้าไปเพื่อจะเอาถ้าเข้าไปเพื่อจะเอามันก็ยุ่งแต่ถ้าเราเข้าไปเพื่อจะให้มันก็ไม่ยุ่งเท่าใดคนเรามันต้องคิดว่าเข้าไปไหนทำอะไรต้องทำด้วยความเสียสละเรียกว่าโดยการบริจาคเสียสละด้วยประการทั้งปวงถ้าจะมีได้บ้างก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่เราให้แล้วมันก็ได้คืนมาได้เท่าใดเราก็พอใจไม่ต้องการให้มันมากเกินไปอย่างนี้ก็สบายใจมันไม่วุ่นวายควบคุมความคิดไว้ดูกาลเทศะดูเหตุการณ์ดูสภาพสังคมที่กำลังเป็นกำลังอยู่ว่าเราควรจะทำอย่างไรปรับตัวเราอย่างไรบ้างมันก็ไม่มีปัญหาความคิดในเรื่องเกี่ยวกับอยากมีอยากได้เนี่ยเรียกรวมเป็นกามารมณ์ทั้งหมดนั่นแหละมันยุ่งพอใช้คนเราที่มันยุ่งอยู่เรื่องอย่างนี้เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งห่มเรื่องบ้านเรื่องชอบเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความเป็นใหญ่เป็นโตในตำแหน่งอะไรต่างๆถ้าเราไม่ควบคุมมันก็จะเกินขอบเขตมันก็ยุ่ง
แต่ถ้าเรารู้จักควบคุมมันก็เกิดความพอดีเช่นรับทานอาหารแต่พอดีดื่มเท่าแต่ที่จำเป็นนุ่งห่มแต่พอประมาณบ้านเรือนก็อย่าสร้างให้มันใหญ่โตมโหฬารเกินไปเก็บเงินไว้เอาไปใช้เรื่องอื่นบางทีสร้างแล้วอยู่ไม่ทั่วห้องมากห้องมันกว้างมากห้องอยู่ไม่ทั่วเคยไปที่บ้านบ้านหนึ่งใหญ่โตมากแล้วถามว่านี่อยู่ทั่วไหมผมอยู่ห้องเดียวแต่มันเยอะแยะห้องมันเป็นคฤหาสน์งานใหญ่โตกุดคูรอบบริเวณเนื้อที่สิบไร่ในเนื้อที่นั่นกุดคูรอบก็โมยมันยังมาได้มันยังว่ายน้ำก็ไปได้ในคูรอบนั่นนะแล้วมายกเครื่องเพชรไปทั้งหีบเลยเจ้าของบ้านก็อยู่ที่นี่ไอ้ของวางอยู่ตรงนู้นไม่รู้ไม่ชี้ตื่นเช้าก็จะไปแต่งตัวอ้าวหายไปหมดแล้วนึกว่าเอ๊ะแม้กุดคูเมืองแล้วมันยังเข้ามาได้มีกำแพงแล้วขุดคูแล้วมันยังเข้ามาได้ขโมยอย่างนี้มันเก่งมันชอบไปขโมยบ้านที่กำแพงสูงสูงมีเหล็กดัดด้วยเพราะว่าบ้านอย่างนั้นเจ้าบ้านไว้ใจว่าไม่มีใครจะเข้ามาได้แล้วมันก็เข้าได้แล้วมันเอาไม่มากเอาแต่ของมีค่าพอสมควรทำให้เจ้าบ้านสงสัยว่าคนใช้ในบ้านเป็นขโมยทำให้เกิดความระแวงสงสัยกันไม่นึกว่ามันละมันก็ทำอย่างนั้นมันเอามาหลายบ้านแล้วจนตำรวจจับได้มันก็เล่าให้ฟังว่าไปลักบ้านใหญ่ๆกำแพงสูงสูงไอ้บ้านกำแพงธรรมดานี่ไม่ไปยุ่งเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรบ้านกำแพงธรรมดาบ้านกำแพงสูงมันกำแพงคุกหนึ่งแบบข้างในมีอะไรมากมันก็ไปเอาแล้วมันเอาไม่มากเอาไปสักชิ้นหนึ่งแต่ว่าราคามันแพงเจ้าของบ้านก็สงสัยคนใช้คนใดคนหนึ่งเป็นขโมยแล้วทำให้เกิดระแวงคนใช้ต่อไปมันเข้าใจนี่กว่าจะจับได้มันก็เอาจะหลายบ้านเหมือนกันคนอย่างนี้มันก็มีอันนี้เรามันบ้านใหญ่ก็ลำบากเอาแต่พอสมควรพออยู่ได้แล้วยิ่งแก่ตัวก็ไม่ไหวสร้างบ้านสองชั้นก็นอนอยู่ใต้บันไดตรงนั้นเองขึ้นไม่ไหวปวดแข้งปวดขาแล้วก็นอนอยู่ห้องชั้นล่างนะบางทีก็นอนอยู่หน้าห้องน้ำนะคือจะได้ข้าห้องน้ำสะดวกมันก็เท่านั้นนึกลงอนิจจังว่ากูอยู่วิมานไม่ไหวแล้วตายไปอยู่วิมานสูง50โยชน์ขึ้นลงก็เก่าล่าเลยขึ้นไม่ไหววิมานมันสูงเกินไปเหมือนคอนโดมิเนียมมันอยู่ไม่ไหวนี่มันคือมันอย่างนี้อะไรที่มันเกินไปแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากแล้วก็เป็นความทุกข์ทางใจแต่เราพอดีทั้งกระใจมันก็สบายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามัตตัญญูตาสดาสาทุกความรู้จักประมาณคือพอดีนั่นแหละเป็นความสุขในชีวิตประจำวันการกระทำอะไรการคิดอะไรก็ตามให้เป็นไปแต่พอดีพอดีแล้วก็เกิดความสบายอันนี้ก็ต้องควบคุมความคิดประเภทนี้ประเภทสีกามวิตกพยาบาทวิตกเนี่ยหมายความว่าเจ็บแค้นในใจมาคิดพุ่นเนี่ยมันด่าเรามันตีเรามันลักของเรามันทำเราเจ็บนักคิดเลยอาคิดอยู่คอยคุ้นให้เป็นฝันกลุ่นๆมันก็ไม่แกลดอยู่นะฮะถ้าลมกระโชกมาก็ลุกฮือขึ้นไปทีเนี่ยใครมาเป่าก็ฮือขึ้นมาทีเนี่ยแม้เจ็บใจจริงๆมันทำกูได้คิดอยู่นั่นนั่นเรื่องอะไรลองคิดดูเดี๋ยวมันเรื่องอะไรที่เราคิดอย่างนั้นในใจของเราเหมือนกับว่าเผาตัวเองมันร้อนความคิดประเภทกิเลสมันร้อนทั้งนั้นท่านจึงบอกว่าราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนนี่เรียกว่ารวบยอดว่าราคะโทสะโมหะแต่มันแตกแขนงออกไปในรูปอะไรต่างๆมันก็ร้อนทั้งนั้นลองสังเกตเพียงแต่ว่าเราอยากให้ใครมาแต่ว่านัดเวลาแล้วเขาไม่มาเรานั่งร้อนใจแล้วกระวนกระวายแล้วมองดูประตูหูฟังเสียงรถแต่ว่าคันนั้นหรือเปล่านั่งร้อนนั่งเผาตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าตกนรกอยู่บ่อยๆนรกคือร้อนอกร้อนใจเนี่ยมันตกบ่อยๆไอ้นรกใต้ดินเนี่ยมันตกยากคือมันลงยากใต้ดินแต่นรกนี่เนี่ยมันตกง่ายร้อนบางทีนั่งร้อนอยู่ในห้องกับอากาศนั่งร้อนนั่งกระวนกระวายร้อนใจด้วยเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอะไรไม่ได้ฉุกคิดเนี่ยสติไม่มาปัญญาไม่มีมันเลยร้อนอย่างนั้นกระวนกระวายเป็นชมดติดจันอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเกิดสติขึ้นมาเอ๊ะอะไรกันนี่เกิดถามตัวเองอะไรกันนี่อ้าว
ร้อนก็เรื่องอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วร้อนมันจะได้ทางใจหรือเห็นเราร้อนใจว่าให้เขามาแต่เขายังไม่มาแล้วมันได้อะไรขึ้นมามั่งร้อนจะมีสิ่งนั้นแต่มันยังไม่มีแล้วมันได้อะไรขึ้นมาร้อนจะได้อะไรแต่มันยังไม่ได้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาลองคิดถามตัวเองเอาบทเรียนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละมาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสะกิดใจถ้าเราเรียนธรรมะจากบทเรียนในชีวิตประจำวันบ่อยๆมันจะดีขึ้นปัญญาจะเกิดมากขึ้นสติเกิดมากขึ้นอะไรอะไรก็จะดีขึ้นแต่ว่าโดยมากเราไม่ค่อยคิดถ้าคิดเรื่องอะไรก็คิดอยู่แต่เรื่องนั้นถ้ามืดก็มืดอยู่อย่างนั้นไม่คิดทำหาไม่ขีดไฟมาจุดเทียนให้มันสว่างสักหน่อยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นมืดอยู่นั้นนั่งมืดอยู่ด้วยราคะมืดโทสะมืดโมหะมืดด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรนั่งมืดตื้ออยู่มองไม่เห็นมืดแปดด้านที่เขาเรียกว่ามืดแปดด้านไม่ใช่แปดมืดสิบด้านข้างบนก็มืดข้างล่างก็มืดรอบตัวนี่ก็มืดมืดไปหมดไม่มีแสงสว่างพระพุทธเจ้าจุดประทีปดวงใหญ่คือธรรมะไว้แล้วตั้ง 2,575 ปีเราก็ไม่เอามาใช้ไม่นึกถึงประทีปธรรมของพระพุทธเจ้าทนมืดอยู่อย่างนั้นทนทุกข์อยู่อย่างนั้นทนลำบากอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นปัญหาไอ้เรื่องความพยาบาทที่มันเกิดจากเรื่องอะไรก็เกิดจากว่าเขาทำอะไรกับเราแล้วเราก็เก็บมาชุมไว้ในใจของเราเก็บมาเก็บไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่รู้จักให้อภัยแก่ใครๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อภัยไม่ถือโทษเกิดตอบนี่เป็นเรื่องสำคัญทศพิธราชธรรมของในหลวงนี่ก็มีอยู่เหมือนกันว่าไม่ขุนมัวข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากอวิรูธนังหมายความว่าไม่ขุนมัวในน้ำพระทัยมีน้ำพระทัยใสสะอาดไม่ขุนมัวด้วยอารมณ์ต่างๆที่มากระทบมีอะไรมากระทบก็ไม่รับด้วยอารมณ์คุณไม่รับด้วยความเข้าใจผิดแต่รับสิ่งนั้นด้วยปัญญาถ้าเรารับอะไรด้วยปัญญาสิ่งนั้นมันก็ให้คุณแก่เราแต่ถ้าเรารับด้วยความไม่มีปัญญามันก็ให้โทษแก่เราเหมือนกับเขาโยนอะไรให้เรารับถ้าเรารับด้วยปัญญามันก็รับได้ถ้าไม่มีปัญญารับก็ตกแตกไปเท่านั้นเองเราโยนมามันก็ตกแตกไปรับไม่ถูกก็ไม่ได้อันนี้ต้องใช้ปัญญาในเรื่องนั้นๆเพื่อรักษาจิตไม่ให้ขุ่นเพราะว่าตัวปัญญานั่นเป็นเครื่องปรุงแต่งในด้านฝ่ายกุศลสติก็ปรุงแต่งในด้านกุศลพอมีสติมีปัญญามันแสงสว่างมีอยู่อะไรมากระทบก็ตีกลับได้ทันทีไม่เอาสิ่งนั้นไม่รับสิ่งนั้นเราพูดกับตัวเราเองได้ว่าไม่เอาไม่รับมันมาฉันไม่รับไม่เอาเช่นใครด่าเราเราไม่รับใครทำร้ายเราเราก็ไม่รับสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นเราไม่รับทั้งนั้นสิ่งนั้นมันก็หายไปแต่ถ้าเรารับมันก็จับในตัวเกาะอยู่ในใจของเราเกาะอย่างมั่นคงเหมือนกับตัวธาตุตัวปิ่นเกาะแล้วมันไม่วางมันต้องดูดเลือดจนพองป่องเลยมันอิ่มเต็มที่มันต้องหลุดออกไปแต่หลุดมันก็ทิ้งแผลไว้ให้กับเราเหมือนธาตุนี่มันทิ้งแผลคันอยู่ตั้งหลายเดือนกว่าจะเรียบร้อยตัวเห็ดนี่ก็เหมือนกันมันหลุดไปเองนะแม้มันคันอยู่ลอกถึง3ครั้งมันถึงจะแผลหายแถวที่ว่าป่าบางแห่งทางใต้มันมีพวกเห็ดประเภทนี้ตัวท่าก็มีมันเกาะแล้วเราไม่รู้ว่ามันเกาะอยู่มันดูดจนอิ่มแล้วมันก็สลัดไปเองอย่างนี้มันก็มีกิเลสมันก็เหมือนกับตัวท่าตัวปิงตัวเห็ดที่มาเกาะอยู่ในใจของเราเราไม่รู้บางทีพอใจแค่ด้วยซ้ำนะพอใจในอารมณ์นั้นพอใจที่จะแสดงอาการอย่างนั้นออกมาให้คนอื่นรู้แล้วยังอวดแค่ด้วยว่ามึงไม่รู้จักกูอวดความไม่ดีให้คนอื่นเห็นกลัวเขาจะไม่เห็นเลยบอกมึงไม่รู้จักกูมันไม่ใช่กูแท้มันกูปลอมกูความพยาบาทกูความเกลียดกูความโกรธกูการพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องแสดงท่าทางไม่ถูกต้องออกมาเพื่อให้เขาเห็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะเราไม่ได้พิจารณาในเรื่องนั้นถ้าเราจะแก้ความพยาบาทก็ต้องให้อภัยแก่คนเหล่านั้นสงสารเอ็นดูเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเคืองเขาเหมือนกับฝรั่งที่มันไม่มีมารยาทนะ
ที่เอารูปพระพุทธเจ้าไปทำสกปรกนะทำภาพไม่น่าดูเขาว่าอาตมาก็ยังไม่เห็นแต่เขามาสัมภาษณ์เลยบอกอย่าไปโกรธเขาสงสารเขาหน่อยสงสารว่ามันยังไม่เจริญทางจิตใจมันเจริญแต่ทางวัตถุมีตึกสูงเสียบฟ้าทำอะไรแปลกๆในทางวัตถุแต่ว่าคนประเภทหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งยังไม่เจริญทางจิตใจยังไม่เคารพสิทธิของคนอื่นฝรั่งนี่ถือสิทธินักหนาในบ้านตัวไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งเรื่องของตัวก็ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งห้องของตัวก็ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งฝรั่งเขาถึงต้องมีบ้านห้องลูกสาวห้องลูกชายห้องแม่ห้องผัวห้องเมียมันก็แบ่งกันไปเขาเรียกว่า privacy คือเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะอย่ามายุ่งกันเขาไม่ชอบคนไทยเราไม่เป็นไรเสรีภาพคนละแบบอันนี้เขาเคารพอย่างนั้นแต่เขากลับไม่คือเคารพสิทธิทางใจของคนอื่นไม่นึกว่าสิ่งนี้คนเขาบูชากราบไหว้คนเขาเคารพสักการะเราเอามาทำอย่างนั้นไม่ได้เห็นมันฝรั่งนักสอนศาสนามันไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาไปสุโขทัยปีนจะไปนั่งคร่อมบาพระเลยเหมือนกับบาแบกเจ้านาคไปบวชอย่างนั้นเดินมานั่งคล่อมพระพุทธรูปเลยถ่ายรูปเลยผู้หญิงก็ขึ้นไปนั่งบนตักพระเลยถ่ายรูปเลยอันนี้เอารูปมาล่างที่ด้านถ่ายรูปมันก็เห็นมันก็พูนธนาไม่ว่าอย่างนี้ไม่มีบัญญัติคนอย่างนี้เราไม่ควรโกรธควรเกลียดเขาแต่ว่าสงสารเขาหน่อยสงสารว่าจิตใจมันยังอ่อนวิญญาณมันยังอ่อนยังไม่เข้าถึงธรรมะอะไรเลยแต่เรามีอะไรดีๆก็เอาไปให้เขาเถอะมีธรรมะก็ไปแจกเขาแจกให้มันรู้ขึ้นหน่อยให้มันดีขึ้นสักหน่อยทำอย่างอื่นก็ไม่ได้เดินประท้วงไปสถานทูตก็เสียเวลาเปล่าๆเขาว่าอะไรไม่ได้เราต้องคิดว่าเป็นคนน่าสงสารน่าเห็นใจไม่ควรจะไปโกรธเขาใครมาด่าเราเนี่ยเราไปโกรธมาโอ้นี่ไม่น่าสงสารเป็นรูปอย่างเลยโรคขี้ด่าอันนี้เป็นโรคขี้ด่าเราอย่าไปโกรธถ้าโกรธเราเสียหายอีกพอเราโกรธเขาเราก็เสียหายเราจิตใจมันเราก็เสียหายลงโทษตัวเองไอ้คนนั้นมันเป็นอยู่แล้วเราก็เป็นขึ้นมาอีกเพิ่มความชั่วขึ้นอีกจำนวนหนึ่งเพิ่มคนชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าเพิ่มความชั่วอย่าเพิ่มคนชั่วให้ช่วยกันลดความชั่วให้ช่วยกันลดคนชั่วอันนี้ถ้าคนใดมาแสดงความชั่วเราก็ต้องรีบนึกได้ต้องสติมาทันทีว่าอย่าทำเหมือนเขาคอยเตือนตัวเองว่าอย่าทำเหมือนเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเคืองเขาแล้วก็คิดไว้ในใจแล้วก็ยืนเฉยๆให้มันด่าไปดีเหมือนกันมันจะได้ระบายคนมันคลุ้มใจไม่ได้ด่าคนมันคลุ้มใจให้มันด่าจะมั่งอกมันจะไม่แตกถ้าคืนอัดว่ามันจะระเบิดอกแตกตายนี่เราไปยืนให้เขาด่าเส้นหน่อยเสร็จแล้วเราก็เดินเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดตรงนั้นทิ้งไว้ตรงนั้นเราไม่เอาไปอันนี้มาอย่างนั้นนะเอาไปด้วยไปไปอารมณ์ขุ่นอารมณ์เสียไปถึงบ้านกระทบคนนั้นกระทบคนนี้ก็ไปอีกอารมณ์เสียมาจากนู่นก็ถูกเขาด่าที่ตรงนู้นแล้วเอามาด้วยเอามาเสียอยู่ที่บ้านดีอันนี้มันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ปล่อยให้วางสิ่งใดไม่ดีอย่าไปจับไหว้ฐานไฟสกปรกอย่าไปจับไหว้ไฟร้อนอย่าไปจับไหว้ของไม่ดีก็อย่าไปจับไปถือไหว้ปล่อยมันเสียหัดปล่อยหัดวางหัดพิจารณาด้วยสติปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะแบกไหว้ไม่ควรจะยึดถือไหว้ไม่ควรจะเก็บเอามาไหว้ในใจของเราเพราะมันทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนใจทำให้เป็นพิษทางใจเป็นรูปทางใจจิตใจผิดปกติอาจจะต้องเป็นรูปประสาทพิกลพิการไปก็ได้เพราะคุณคิดในเรื่องอะไรอะไรมากมันก็เสียหายเรานึกได้อย่างนี้เราก็ให้อภัยแก่เขาไม่ถือโทษโกรธตอบกับคนเหล่านั้นแต่ว่ามีทางใดที่จะช่วยคนเหล่านั้นให้รู้สึกตัวให้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเข้าหาคุณงามความดีได้เราควรจะทำโดยวิธีนั้นอย่าไปเพิ่มเติมให้เขาตกปลักตกตมหนักลงไปอีกอย่างนี้เป็นการถูกต้องคือหัดให้อภัยไม่ถือโทษไม่โกรธตอบกันในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอ
อะไรเกิดขึ้นก็ทำเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชี้เสียมั่งหูฟังได้ก็ทำเป็นหูหนวกตาบอดเสียมั่งลิ้นมันพูดได้ก็ทำเป็นบ้าเสียมั่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเหมือนกันท่านบอกว่ามีตาดีก็ทำเป็นตาบอดหูฟังได้ก็ทำเป็นหูหนวกลิ้นพูดได้ก็ทำเป็นบ้าเมื่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นข้าวห้องนอนคุ้มโปงทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วมันก็สบายเราไม่รับเรื่องนั้นตาไม่รับหูไม่รับคนแก่ในบางทีดีเหมือนกันหูตึงๆนั่นมันดีเคยบอกหลายคนมาโอ้ดีโยมหูตึงดีเขาด่าไม่ได้ยินสบายดีไม่ยุ่งธรรมชาติมันช่วยให้คนแก่พักผ่อนเพื่อให้หูตึงจะได้ไม่รู้เรื่องอะไรใครจะด่าก็เฉยไม่รู้ไม่ชี้นะตาเนี่ยยังดีอยู่นะแต่ตานี่ดีเห็นรูปมันไม่มีเสียงแต่ว่ามีเสียงมันเข้าหูแล้วมันรำคาญหูบาดแก้วหูแต่พอเราตึงอึ๊บสบายดีไม่ต้องยุ่งกับใครจะด่าก็เฉยใครจะนินทาก็เฉยเราไม่สนใจมันก็ดีต้องช่วยธรรมชาติช่วยที่ทำให้เราหูตึงคนแก่หูตึงอย่ามันเป็นทุกข์ควรนึกว่าโอ้ดีแล้วจะไม่ต้องรับอารมณ์ทางหูจะได้สบายใจไปยังแต่เรื่องตาละแต่ตานี่ไม่เท่าไหร่เห็นเฉยๆมันไม่มีอะไรรำคาญเห็นตอนนั้นพอจะควบคุมได้การควบคุมมันก็น้อยเลยรูมันน้อยข้าศึกมือข้าวน้อยอันนี้เปิดออกห้าช่องรูมันข้าวมากข้าวตาข้าวหูข้าวจมูกข้าวลิ้นข้าวกายมันหลายช่องปิดใช่มั้งเราก็สบายปิดหูปิดตาเสียมั่งเหมือนพระพุทธรูปก็เรียกว่าพระปิดตวาลทำเป็นรูปพระแล้วปิดตาปิดไม่ได้ตรงนี้ปิดหมดตาปิดจมูกปิดปากปิดหูด้วยแล้วก็ปิดทวารหนักทวารเบาปิดหมดคนชอบยิ่งไม่ข่าวแล้วตรงนี้ไงปิดหมดแล้วไม่มีทางแล้วเอาไปห้อยคอหนักไปเรื่อยไปเขาสอนให้ปิดหูปิดตาให้ปิดอายตนะอย่าไปรับอารมณ์กลายเป็นทำรูปพระปิดทวารเอาไปเสกขายกันเป็นการใหญ่คนก็อยากได้แม้ปิดหมดแล้วยิงไม่เข้ายิงไม่ถูกพระก็ไม่เข้าเลยมาคนถูกแขวนพระตายทุกทีเป็นอย่างนั้นอันนี้คือไม่เข้าใจไปเอาถือวัตถุเป็นเรื่องสำคัญเราไม่ตีความหมายว่าปิดทวารไม่คือปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากไม่ใช่เอามือปิดแต่ว่ามีสติสำรวมในขณะดูในขณะฟังในขณะได้กลิ่นในขณะลิ้มรสคอยคุมไว้ไม่ให้มันเกิดเวทนาคือยินดียินได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นๆอย่างนี้เรียกว่าปิดไว้ได้มันก็ไม่รบกวนจิตใจหัดติดอย่างนั้นหัดทำไม่รู้ไม่ชี้หรือว่าฉันไม่สนใจไม่สนใจใช่มั้งเรื่องอะไรก็อะไรไม่สนใจทำเป็นไม่ได้ยินทำเป็นไม่เห็นใช่มั้งจิตใจมันก็สบายไม่มีเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้มันก็ดีไปอย่างหนึ่งเราก็กันความพยาบาทอาฆาตจองเวรได้อันนี้คิดในการที่เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นคิดเบียดเบียนคือขาดเมตตาธรรมขาดเมตตาขาดกรุณาเมตตากรุณาเป็นฝ่ายกุศลอันนี้มาเราขาดเมตตาขาดกรุณาก็ใจมันก็คิดร้ายต่อเขาคิดเบียดเบียนเขาคิดทำร้ายเขาคิดในเขาเป็นอย่างนั้นในเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขาเป็นตามเราคิดแล้วเออสมใจเป็นทางพูดเลยสมใจได้กูเกลียดมันมานานแล้วบอกบักก็ใครไฟไหม้พอประมาณนั้นทำไมเออดีแล้วแหมสมใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดในการเบียดเบียนคนทำคนในเดือดร้อนคนคิดเบียดเบียนคนอื่นก็คือเบียดเบียนตัวเองนั่นเองเบียดเบียนตัวเองให้ใจเศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลามันเรื่องอะไรจุดไฟมาลนตัวเองเผาตัวเองมันไม่ถูกเรื่องเราไม่จุดไฟมาเผาตัวเราเองแต่เราจะเอาน้ำมาประพรมให้เย็นกายเย็นใจน้ำก็คือเมตตากรุณาปราณียินดีเอ็นดูต่อคนทั้งหลายเราไม่เกลียดใครเราไม่คิดร้ายใครเราอยู่ด้วยความรักความเมตตาต่อคนทุกคนในปัญจานี้เราอธิษฐานใจว่าเราจะอยู่ด้วยความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนในแง่ใดๆเป็นอันขาดอันนี้มันก็ละเอียดเหมือนกันทำอะไรอย่าให้ใครเดือดร้อนบางทีเรานึกว่าไปทุบเขาจึงจะเดือดร้อนทำไม่ให้เขาเดือดร้อนเรื่องอื่นก็ได้เช่นเดียวทิ้งขยะเพ่นพ่านเนี่ยมันก็แพร่เชื้อโรค
ทำสิ่งสกปรกให้เพิ่มขึ้นก็ทำให้มนุษย์เดือดร้อนเราเป็นพุทธบริษัทต้องไม่เก็บทิ้งขยะเพ่นพ่านให้ทิ้งในถังในถุงที่เขาวางไว้อย่ากินอะไรทิ้งเพ่นพ่านซื้อน้ำแข็งมากินแล้วนั่งกินตรงไหนก็ทิ้งถุงไว้ตรงนั้นให้คนอื่นมาเก็บอย่างนี้ก็เบียดเบียนเขาเหมือนกันทำให้เขาต้องไปเก็บไปกวาดเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ทางใจเรากินแล้วเอาไปทิ้งในที่ที่เขาทำไว้เศษอาหารอะไรอย่าเที่ยวทิ้งเพ่นพ่านเพราะเชื่อแมลงวันเกิดเพราะคนยุงเกิดเพราะคนที่ไม่คิดไม่กรองแล้วก็เพราะแมลงวันบ้างยุงบ้างเพราะเชื่อรูปอะไรขึ้นมาบ้างนี่ก็เบียดเบียนเพื่อนทางนั้นแหละเราจึงต้องคิดละเอียดในเรื่องอะไรต่างๆไม่สร้างปัญหาขึ้นในสังคมการเป็นอยู่ก็จะเรียบร้อยดีงามขอให้ญาติโยมเข้าใจอย่างนี้ช่วยกันคิดอย่างนี้แสดงมาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพอดีแล้วจึงขอจบการปาฐกถาไหว้แต่เพียงเท่านี้ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

นของว่างขวางมากที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้ในสมัยกระโน้นก็ไม่มีตำหนักตำราไม่มีพระจารึกอะไรไว้หรอกองค์นี้ผ่านไปแล้วก็ยังมีการทรงจำคือการจำโดยมุขบาทจำติดใจไว้จดจำไว้ภาษาวกทั้งหลายท่านเที่ยวตามตลาดกระทั่งล่วงเลยมาตั้ง300กว่าปีเรียกว่าทำตั้งคาเรียนหายกันยังจำด้วยมุขบาทจำด้วยปากทั้งนั้นนานหลังจากนั้นมาอีกจนกระทั่งว่าจารึกอยู่ในเวลาในตอนนี้ท่านเลือกเป็นทั้งเรื่องธรรมะที่จัดเข้าหมวดเข้าหมู่ที่เรียกว่าสังขารยานายธรรมอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาคาถาเดียวเรียกว่าเอกนิบาตสองคาถาเรียกทุกขนิบาตสามคาถาเรียกทิกขนิบาตจนกระทั่ง16-20คาถาขึ้นไปก็เรียกตามชื่อตามนั้นลำดับก็ไปดูลำดับเป็นหลักอย่างนั้นมาโควาดนั่นได้หมวด2หมวด3หมวด4ถึงหมวด10หมวด16ที่จริงไม่ใช่ท่านเทศตั้งแต่หมวด1ไปถึงหมวด16แล้วหมวดเทศตั้งแต่คาถา1ถึงถึงคาถา10ถ้าไม่ได้พูดอย่างถ้าไม่ได้เทศอย่างนั้นที่ทำเช่นนั้นก็เพราะสังขารยานาจาร์จากอุทธธรรมสังขารยานาไม่ว่าร้อยกรองให้พอระเบียบ ธรรมะเป็นของกว้างอธิบายแห่งหนึ่งกับจริตของคนอีกคนหนึ่งกับความต้องการของคนอีกคนหนึ่งแล้วไปอธิบายอีกแห่งให้มันถูกต้องตามความประสงค์และความต้องการของอีกคนคนความหมายเนื้อความอันเดียวกันบางทีจำนวนต่างกันพอใหญ่จะความคือต้องการอยากจะให้ผู้ฟังนั้นได้จับคอยทำให้ได้ให้จับความหมายให้ได้แล้วจะได้นำไปปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลากิเลสของตนให้สิ้นสูญไปจากจิตใจธรรมะเป็นอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นยังเป็นของกว้างขวางมากยากที่ผู้ที่จะผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหรือผู้ศึกษาแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติจะจับหัวข้อใจความนั้นมาปฏิบัติได้ถึงยากเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้อธิบายตามหลักที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าธรรมะที่มีสาระและไม่ใช่สาระหลักที่ท่านแสดงว่าตาจะสาโลคือเอาแกนเป็นเปลือกหรือถือเอาเปลือกเป็นแกนอย่างนี้ใช่ไม่ได้ถ้าเข้าใจเปลือกเข้าไปเป็นแก่นแก่นหรือแก่นเข้าใจเป็นเปลือกใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจะไม่เข้าใจถูกต้องศาสนาก็เหมือนกันกับต้นไม้ของเรานี่แหละต้นไม้ที่มีแก่นก็ต้องมีเปลือกหุ้มห่อกับพี่ไว้กับพี่ที่จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้นก็ต้องเปลือกหุ้มห่อไว้แกนที่จะเริ่มเติบโตก็เพราะเหตุที่กระพี้หุ่มห่อไว้ต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันทั้งตัวจะเปลือกถ้าเปลือกอันนี้กระพี้ก็ตายแกนก็หมดไปจะเริ่มงอกงามไม่ได้หรือหากเปลือกแห้งหรือตายรุดออกไปหมดจะกระพี้อยู่ไม่ได้เลือดกระพี้มันผุก็แต่ยังเหลือเศษแก่นนั่นก็อยู่ทนทานไม่ได้
เช่นเดียวกับต้นไม้ต้องอาศัยเปลือกและกับที่จึงค่อยมีแก่ถาวรอยู่ได้มานานถึง 2,000 กว่าปีนี่เรื่องศาสนาเป็นอย่างนี้อันนี้จะตั้งสูตรใหม่เพื่อให้เข้าใจตามหลักและอธิบายตามนั้น ที่พูดถึงเรื่องเปลือกในที่นี้นะที่อุปมาเปลือกมันก็เปลือกนะจะตั้งสูตรใหม่เพื่อเข้าใจการพิธีศาสนาพิธีต่างๆตลอดถึงการทำบุญทำทานหรือการรักษาศีลก็ดีในการทำบุญทำทานในประการต่างๆหรือศาสนาพิธีต่างๆเป็นเราพากันทำงานมาฆะเวียนเทียนวิสาขะเวียนเทียนนักสังหะเวียนเทียนนักเขาพรรษาหรือพิธีที่เราสมาทานศีลมีการขอมีคำลาธนาและมีการขอฟังเทศก็มีการลาธนาหรือว่าทำบุญทำทานมีการถวายสังฆทานนะครับอะไรต่างวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์ท่านทำพิธีอุปสมบทบวชหน้ามีการเกิดเนี้ยตีก็ดีหรือว่ามีการจะถามหน้าถึงเวลาเข้าไปหาถามทั้งอย่างบริขารแต่บาทจีวรท่านบริบูรณ์อะไรอย่างอายุครบ20เลยอย่างอะไรถามหมดอะไรก็ทำแม้ที่สุดจะถามถึงว่ามนุษย์โสสีเป็นยังถามขณะที่รู้กันอยู่ดีๆรู้จักกันอยู่ดีๆเนี่ยแต่ว่าเวลาเข้าไปหัวต้องถามมันท่านเป็นมนุษย์หรืออะไรทำนองเนี่ยนี่เรียกว่าศาสนาพิธีมูนี่เรียกว่าเปลือกของพุทธศาสนาอันนี้เราห่มห่อกับพี่ไว้ถ้าไม่ทำเรื่องตัวนี้กับพี่ก็จะไม่เจริญคือว่าจะรักษาศีลหรือจะทำภาวนาสมาธิก็ไม่ได้ศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะเปลือกตรงนี้แค่ก่อนอย่างการที่จะบวชหรือการที่จะรักษาศีลอย่างเราราธนาเนี่ยถ้าไม่ราธนาก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันเพราะราธนาแล้วคือเปลี่ยนคือนึงอยู่กับสงบไปหมดจะเตือนราธนาเทศก็เหมือนกันหรือประกาศทำให้ทานก็เหมือนกันเพื่อจะให้พร้อมเพียงตั้งหน้าตั้งตาหรือว่าทำให้เกิดภาษาพุทธธรรมแล้วแต่ภูมิประเทศก็มีนิยมในถิ่นนั้นตั้งแห่งก็ยืดยาวก็ปลูกภาษาศรัทธาให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นคือคิดกุศลผลบุญอะไรนั่งโน่นนี่อะไรต่างๆไปตามเรื่องตามราวนะอันนี้ล้วนเป็นเปลือก คนจะได้ตั้งใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ต่อไปตั้งใจต่อทานศีลศีลเนี่ยค่อยเป็นของแข็งขึ้นสักหน่อยคือรักษากายวาจาใจให้ละชั่วผมชั่วทุจริตที่แสดงออกทางกายทางวาจาให้ละชั่วศาสนาสอนให้ละชั่วทำดีดีเบื้องต้นเช่นทำเช่นการทำทานหรือศาสนาพิธีต่างๆนั่นก็เรียกว่าดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีเป็นเครื่องห่มห่อกับพี่อันนี้เวลารักษาศีลเนี่ยแข็งยิ่งกว่าเดิมนะครับแข็งกว่าทำทานหรือแข็งกว่าการได้พระสมาธิการพิธีปิดองต่างๆแข็งขึ้นกว่านั่นเองที่ว่าแข็งนั่นคือว่าความชั่วของตนที่มันเป็นนิสัยติดสันดานมาจนเป็นอาจิตเป็นฆ่าสัตว์เป็นจามเนื้อรักทรัพย์ประพฤติผิดไม่ช้าการกล่าวโกหกมุสาวาทหรือสุราเมรัยถ้าหาก
ั่นในทางความดีเห็นโทษละชั่วแล้วก็ตั้งอยู่ในความดีต่อไปนั่นเรียกว่าหนักแน่นมั่นคงดีแข็งขึ้นกว่าเก่าในสักเรียกว่าทำทานการทำทานนั่นน่ะทำแล้วก็แล้วหายไปทำแล้วก็แล้วหายไป คนที่จะทำทานได้อานิสงส์มากต้องมีศีลท่านยังสอนว่าปฏิฆา6คือผู้รับก็ต้องมีศีลทายกคือผู้ให้ก็ต้องมีศีลมีศีลสมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายทานนั่นก็เป็นทานวัตถุทานก็เป็นของ

เรียกว่าสกีอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกับพี่นี่ทั้งศีลทั้งสมาธิด้วยพร้อมกันจัดสูตรใหม่ให้มีศีลและสมาธิเป็นกับพี่เสียเพราะศีลละความชั่วโดยกายวาจาใจส่วนสมาธิละอารมณ์ภายในโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันปรุงสร้างสงสัยอารมณ์ที่มันกระวนกระวายคิดในทางกุศลบาปธรรมไม่ตั้งมันละออกทั้งหมดทิ้งมาหมดนี่แข็งแต่ขึ้นศีลก็สมาธิเป็นจัดในจังพวกปกติ อย่างเรามีศีลตั้งมันเห็นคุณค่าของศีลเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาในตัวที่เราเรียกว่าศีลานุสติระลึกเอาความดีในการโมเดลจากความชั่วเป็นเครื่องระลึกคือเป็นอนุสติอยู่ตลอดเวลาส่วนเกณฑ์แท้คือปัญญาความฉลาดรอบรู้เห็นสัจธรรมของจริงตามเป็นจริงจนกระทั่งเห็นสภาวะความเกิดดับจิตใจไม่เข้าไปยึดมั่นอุปทานในสิ่งนั้นนั้นนั่นเรียกว่าแก่แท้ปัญญายาบริสุทธิ์สติพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าบริสุทธิ์เพราะปัญญาบางคนถือเอาปัญญายาบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์เพราะปัญญาศีลก็เลยไม่ต้องรักษาสมาธิก็ไม่ต้องเอายอดมันทีเดียวก็ลองคิดดูสิถ้าหากว่าต้นไม้มันมีเปลือกมันมีกระพี้เขี่ยไม่จะมีได้ยังไงคนเดียวกระพี้ก็ต้องถากจะเปลือกกระพี้ก็จะก่อนแล้วก็ถึงแก่นจะไปเอาแต่แก่นมันไม่ได้หรอกถ้ามีแต่แก่นอย่างเดียวศาสนาก็อยู่ด้วยไม่ได้คือต้นไม้ที่มีแต่แก่นไม่มีกระพี้ไม่เปลือกเดียวต้นไม้ตายยืนศาสนาจะไม่ยืนยาวมาจนป่านนี้อันนี้พระทานนั่นแหละเพราะศีลนั่นแหละหล่อเลี้ยงมายังเหลือถึงแม้สมาธิในฐานศีลสมาธิมันก็หล่อเลี้ยงมาปัญญาจะไม่เกิดฉลาดเฉียบแหลมจนตั้งเห็นแจ้งในสัจธรรมก็ยังดีอยู่ต้นไม้ที่มันมีแก่ก็ยังทนทานนานก็ได้เพราะมีเปลือกเป็นกระพี้ศาสนาอยู่ได้มา 2,000 กว่าปีไม่ใช่อย่าเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาทั้งปวงไม่ใช่ว่าจะได้เสด็จองค์ผลนิพพานแล้วกันทั้งหมดล้วนจะอยู่ในขั้นของเปลือกเป็นกระพี้ในพระทรงทนทานนานก็ได้อันนี้พูดถึงเรื่องเปลือกแล้วกันมันยืดยาวกว้างขวางเหมือนกันพูดถึงเรื่องกับพี่ก็ยืดยาวกว้างขวางมากดังอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้ถือเปลือกเป็นแก่นวิถีพิธีพิจารณาต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นของมีสาระแก่นมั่นคงเอาเพียงแค่นั้นน่ะศีลถ้าหาไม่ได้ราธนาก็รับไม่ได้หรือศีลถ้าไม่ได้รับต่อพระต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ก็แสดงว่ามันมีศีลนี่แหละเรื่องไม่รู้จักเปลือกแต่ถือเอาเปลือกนี่เป็นเปลือกอันนี้เป็นของมันเหมาะที่จริงๆนะจ๊ะการไหว้พระสวดมนต์หรือว่าถือผู้พระพุทธรูปปฏิมาก่อนเชื่อเป็นจริงจริงจังถ้ามันมีก็ไหวพระไม่ได้ก็ไม่มีพระต้องไปนี่อีกเลยอันนี้เรียกว่าถือเปลือกเป็นแก่นการไหวพระถ้าหากใช้แก่นคือปัญญาเราใช้ความเราไหวพระถึงจะไหวปฏิมาก่อนลูกพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งเฉพาะตรงนั้นแล้วมุ่งถึงเรื่องพระคุณต่างหากดังอธิบายถึงเรื่องของพุทธธรรมประสงค์

เดียวกันเมื่อคืนที่แล้วมาไม่ได้ไหว้ตัวองค์พระจิตทัตถาราชกุมารเป็นพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องพระคุณโดยเฉพาะไม่ได้พูดถึงเรื่องอัตภาพร่างกายที่พิโสพระควาหังสมาธิโถไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวพระองค์พูดถึงพระคุณก็ทำกันเห็นเดียวกันผสมกันเห็นเดียวกันเห็นนั้นนี้มันมีเป็นปัญหาปฏิมาก่อนในลูกนะมีไว้ก็ดีเป็นสติปัญญาแต่ไม่มีก็ได้ใช้ได้อย่าไปถือมั่นหมอว่าถ้ามันมีไหว้พระไม่ได้ไม่ถูกเหมือนกันไปถือว่าปฏิมากรเนี่ยเป็นของวิเศษสูงสุดคุณวิเศษทั้งหลายอยู่ที่ปฏิมากรนี่เช่นอยู่ในรูปพระนี่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เอาเปลือกเป็นเสียงไปอีกต้องมีพระอยู่ในบ้านน่าจะอ้อนวอนร้องขอให้พระนั้นประสิทธิ์ประสาทให้ลาบให้รวยอยู่เย็นเป็นสุขให้มีความเจริญงอกงามทำมาค้าขายอะไรต่างๆอีกและไฟใหญ่อีกแล้วถ้าเปลือกมันแก่นี่แหละอย่างถือลูกถือเหรียญครูบาอาจารย์อธิบายฟังระเบื้องต้นรูปเหรียญต่างๆไว้สำหรับจะระลึกถึงพระคุณของท่านอย่างที่ที่บอกไม่ใช่ถือนะเป็นของขลังและของศักดิ์สิทธิ์ถ้าถือกันได้เป็นของขลังของสติมันก็กลายเป็นเอาเปลือกเป็นเสียงดีถ้าเราถือว่าอันนั้นเป็นเครื่องเป็นสติปัญญาที่ลึกถึงคุณงามความดีของท่านจิตมุ่งถึงคุณงามความดีของท่านเราจะได้เห็นตัวนี้แหละรูปเช่นนี้ท่านทำดีทั้งละชั่วทำดีเราทำชั่วเราก็จะได้อายตัวเองเราจะได้ละชั่วนะชั่วไม่อยู่แล้วก็จะได้รีบพยายามละเสียเพียงแค่นั้นต่างหากไม่ใช่ถือในเป็นของขลังของจริงอะไรนะครับถ้าไปถือในเป็นของขลังของจริงมันหมดทางหากว่าของนั้นไม่ขลังไม่จริงขึ้นมาเจนพระไปไหว้ที่บ้านบูชาท่านก็ได้บูชาให้ป้องกันพยันตรายเดี๋ยวเกิดโจรเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้ของไม่ขลังของไม่จริงไหว้ก็ไม่สักทีอะไรทำนองนั้นถ้าบุญทำทานแหมทำมาเยอะแยะทำไมจึงมาเจ็บมาป่วยทำไมจึงมาไข้ไม่ตายมาตายทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนาะเกิดโรคกระทบอันตรายต่างๆนี่ไม่ถือเป็นเนี่ยเรียกถือเปลือกเป็นแก่แก่นแท้ถือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกนี้มีเกิดก็จะมีตั้งอยู่ชั่วครู่หนึ่งขนาดนั้นแล้วก็เสื่อมสลายดับไปแม้แต่ตั้งขันและสังขารมันเป็นนั้นนั่นกันจะไม่ให้แก่ให้เจ็บให้ตายไม่เป็นอันตรายไม่ดับเด็ดขาดถ้าได้เห็นตามสภาพเป็นจริงจะไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะเห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วจะสบายใจปล่อยวางอะไรตรงนั้นตั้งขันเกลียดไม่ใช่ตรงนั้นตั้งขันคือตัวปัญญาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นแก่นเป็นแก่นเอาแก่นเอาเปลือกไปเป็นแก่นเอาเปลือกไปเป็นแก่นไปใช้ไม่ได้เอาแก่นไปเป็นเปลือกไปใช้ไม่ได้เอากระพี้ไปเป็นแก่นไปใช้ไม่ได้ให้รู้เรื่องอย่างนี้พุทธศาสนาถ้าไม่เข้าใจเรื่องเปลือกเรื่องแก่นเรื่องกระพี้ของพุทธศาสนาเลอะเทอะกันไปหมดนี่เรื่องคือศาสนาไม่รู้จักข้อสำคัญไม่รู้จักจุดสำคัญของพุทธศาสนาและไม่รู้จักแก่นและเปลือกและกระพี้ในยันในคว้ากันไปคว้ากันมายิบหน่อยชัวนี่อะไรต่างๆเลยเอาข้อจริงที่จริงไม่ได้นึกว่ายังพูดเสมอทั้งว่าคนไทยเราถือศาสนามันถือว่าที่จริงจังและไม่ยอมปฏิบัติศาสนาไม่ใช่ไว้ให้ถือท่านสอนให้ปฏิบัติผู้ที่ได้ฟังธรรมคำสอนพระเจ้าเรียกว่าสาวกโกเราก็เรียกว่าสาวกคือผู้ฟังคำสอนของพระเจ้าผลของผู้ฟังก็คือสุปฏิปันโนปฏิบัติอุชุปฏิปันโนปฏิบัติโกญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดี
นิจิปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติงามก็เป็นที่น่ากราบไหว้พระพุทธบูชาจะมีอิสระในตัวเองไม่เป็นทาสของตัณหาไม่เป็นทาสของคนอื่นรับใช้คนอื่นอย่างการทำดีทำดีต่างๆต้องอาศัยกิเลสบังคับเราต้องการโน่นต้องการนี่ยังไปทำอย่างเขามีการเลือกผู้แทนนะทำบุญทุกทางเลยโอ้โหเท่าไรก็ยอมสละตอนจริงมันต้องการคะแนนต่างหากมันจะต้องการบุญกุศลอะไรมันต้องการคะแนนนี่ยอมจังอันนั้นเนี่ยเป็นธาตุของอย่างไม่ใช่สามีจีเป็นโลแบบนั้นไม่ใช่สามีไม่มีอิสระหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกเขากะเกณฑ์ทำบุญทำทานการกะเกณฑ์ก็ทำเขากะเกณฑ์ทำบุญทำทานถ้าไม่ทำก็อับอายสายชิ้นหนาเลยกลัวเขาจะไม่นิยมนับถือกลัวจะมีพรรคพวกหมู่เพื่อนอันนั้นก็เลยถือว่าเป็นธาตุของกิจคนที่เป็นธาตุลองคิดดูสิคนใช้ที่เขาอยู่ในบ้านของเราถ้าเราไม่ให้เงินเดือนเขาก็ไม่ยอมทำงานเขาทำงานเพื่อเงินเดือนต่างหากผลประโยชน์ที่เขาทำนั้นเขาไม่ต้องการเขาไม่เอาทำตามคำสั่งเราต่างหากเขาต้องการจะสั่งต่างหากนั่นเรียกว่าทาสการงานใดๆพวกหมดความดีพวกหมดเช่นอยู่ในวัดในวัดกิจวัตรเข้าวัดต่างๆท่านหาเกรงหมู่เพื่อนจะว่าข้าไม่ทำหรืออับอายใส่หน้าหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์จะว่าดีสินินทาต้องทำอันนี้เรียกว่าเป็นท่าของวัดของวาเป็นท่าของครูบาอาจารย์ผลประโยชน์ครูบาอาจารย์ไปผลได้เราเลยไม่ได้อะไรแล้วเป็นท่านี่มันจึงไม่เป็นสามีจิตปฏิปันโนการที่เราเป็นสาวกครูฟังทำคำสอนแล้วให้เป็นสามีจิตปฏิปันโนอันนั้นจะเป็นของตัวพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมีอิสระเสรีทำคุณดีโดยที่ไม่ใช่ผู้อื่นของครับนี่หลักพุทธศาสนาสอนเนี่ยถ้าตกลงแล้วคนอื่นมาฆ่าเลยแย่ไม่หรอกนี่หลักเสรีประชาธิปไตยในพุทธศาสนาส่วนประเทศชาติบ้านเมืองที่เราเรียกว่าเสรีมันไม่ถึงเสรีกันสักคนหรอกเสรีแท้ต้องเว้นอย่างนี้หลักพุทธศาสนานี่จึงเรียกว่าเสรีแท้เสรีสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างถ้าเราทำด้วยความสมัครใจทำโดยความเห็นผลประโยชน์คุณค่าแก่ตนและคนอื่นแล้วทำโดยเสรีอันนั้นจึงจะเรียกว่าเสรีโดยแท้สมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ที่ทำด้วยความสมัครพอใจเสรีเต็มที่อย่างที่ว่านี่แหละเป็นสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนมันก็เจริญงอกงามไพบูลย์ในพุทธศาสนาประเทศชาติก็เช่นเดียวกันถ้ามันถูกต้องในระยะนี่ละธรรมขั้นสามเลยจำสอนลึกซึ้งละเอียดมากยากที่คนจะเห็นแต่เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจเรื่องนี้ของนิดเดียวไม่ลึกซึ้งไหนสอนตรงตรงนี่แหละสอนตรงทุกอย่างเลยไม่มีแง่หลุดมอดไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมเนี่ยเข้าใจพูดในวันนี้ว่าถึงเรื่องเปลือกเกิดที่เล็กเกียนของพุทธศาสนาท่านนี้พูดรวมมาแล้วครับการทำบุญจนทานหรือการไหว้พระสวดมนต์หรือพิธีปิดทองในประการต่างๆซึ่งจะได้ชื่อว่าเปลือกนี่แหละถ้าหากใช้ปัญญาเห็นคุณค่าของศาสนาทำบุญจนถามให้คุณค่าของพิธีปีต่อนักศาสนาพิธีต่างๆอย่างเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์
ที่เรามีการเวียนเทียนมาฆ่าวิสาขะเป็นอนุสติจิตใจแน่วแน่เป็นสมาธิภาวนาหรือกลายเป็นกับพี่ไปในตัวเลือกมันกลายเป็นกับพี่มันหล่อเลี้ยงให้เป็นเกิดให้เกิดกับพี่ขึ้นมาเมื่อจิตแน่วแน่เป็นสมาธิลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเกิดความสลดสังเวชในตัวของตนเองบางทีจนเกิดน้ำตาร่วงทั้งหลายเพราะเห็นคุณงามความดีของพระองค์มีเมตตากรุณาแก่เราโดยที่ไม่ได้เลือกมาบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วถึงพระพุทธเจ้าก็ถึงพระพุทธองค์โดยทั้งนั้นเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาในใจความรู้ความเข้าใจเห็นชัดอันนั้นแหละคือแก่มีธรรมเพียงเปลือกเข้าถึงกับที่หรือถึงแก่นโดยไม่รู้ตัวมีทางถูกอย่างนี้จริงว่าเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาการทำทานไม่มีปัญญาทำไม่ได้ให้คนอื่นบังคับอย่างที่ว่ามาแล้วเป็นทาสของคนอื่นเป็นคนใช้เขาการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเพราะนาดำทำทิพย์ก็เช่นเดียวกันถ้าทำถูกนั้นกลัดตัวเปลือกเป็นกับที่เข้าเปลือกเกิดเป็นแก่นหรือแก่นนั่นแหละว่าทำให้กับที่และเปลือกตั้งอยู่ได้เป็นเครื่องสนับสนุนหล่อเลี้ยงเป็นกันและกันเนื่องกันอยู่ตลอดมีพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้

ั้งอธิบายให้ฟังมาแล้วการหัดทำสมาธิละเสียซึ่งความกวนกวายจิตใจที่สงสัยโน่นนี่ข้องติดโน่นนี่อะไรต่างๆปล่อยทอดละทิ้งวางซะให้จนหมดเนี่ยว่าเราปฏิบัติเข้าถึงขั้นสักทีในเวลานี้ที่กับพี่นี่แหละมันจะให้เกิดแก่นคือเห็นโทษในการที่ทำให้ใจวุ่นวายจิตไม่สงบเห็นโทษเพราะนั้นเห็นเป็นของไม่ดีการพยายามที่จะชำระจนกระทั่งชำระได้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นเรียกว่ากับพี่หล่อเลี้ยงให้เกิดแก่นถ้าหากว่ามีเรื่องยุ่งวุ่นวี่วุ่นวายกระซับกระซ่ายส่งหน้าหลังก็เกี่ยวโน่นเนี่ยต่างเห็นว่าเป็นของน่ารำคาญเราเลยไม่พอใจถ้าไม่พอใจเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักธรรมะแท้จริงนั่นคือธรรมอันเป็นจะเป็นเหตุให้เรารู้เรื่องทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละคือธรรมะเราแสวงหานั่นแหละอยากรู้นั่นแหละเมื่อเราไปรู้ของจริงมันเช่นมันส่งไปหาอะไรเพื่อประโยชน์อะไรมันได้อะไรถ้าเห็นข้อที่จริงแล้วมันหายตัวไปเรื่องความสงบจิตสงบเพราะมันรู้ตัวมันนั่นเรียกว่าธรรมะเห็นธรรมแล้วธรรมก็เกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ตรงนั้นคนที่ไม่พอใจในเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าเทศนาว่าธรรมเดสีปราภวงความเกลียดคนเกลียดชังธรรมเป็นคนกระดาษใช้ผ้าแท้ถ้าหากเราเห็นอารมณ์ต่างเป็นของเป็นธรรมเราพอใจยินดีที่จะคิดค้นในเหตุผลเรื่องนั้นเห็นตามเป็นจริงธรรมกาโมภวังโหติผู้ใกล้ธรรมย่อมเป็นผู้เจริญคือเห็นได้เกิดปัญญาแล้วเนี่ยเห็นนั่นจะเป็นกลัวยุ่งมากๆเลยกลัวเลยเพราะมาไม่ได้ถ้าเห็นโอ้นี่เป็นของดี

ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นย่อมมีเรื่องมีปัญหาเกิดความทุกข์เกินความเดือดร้อนขึ้นบ่อยๆความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้แต่แก้ไขได้ก็ต้องใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในปัญหานั้นๆคนเราที่คิดอะไรแล้วก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็เพราะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรและผลของความคิดนั้นมันเป็นอย่างไรเราไม่คิดให้เข้าใจเอาแต่ทุกข์เรื่อยไปเหมือนกับคนไปกอดเสาไหว้กอดเสาแล้วก็บอกว่าเอาไม่ออกเอาไม่ออกความจริงนั้นมันเอาออกง่ายคือปลดมือออกไปมันก็ออกแล้วแต่ว่าเมาไม่ออกไปกอดแล้วก็ร้องดังๆอยู่อย่างนั่นเองเหมือนกันน่ะเราทั้งหลายเวลาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจในปัญหาอะไรก็ตามเพราะเราไปคิดอยู่แต่เรื่องนั้นไม่รู้จักคิดด้วยปัญญาแต่คิดด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นเมื่อคิดด้วยไม่มีปัญญามันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าคิดด้วยปัญญาเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะการคิดด้วยปัญญานั่นเป็นการคิดเพื่อค้นหาในเนื้อเรื่องของสิ่งนั้นให้มันถูกต้องเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลของเรื่องนั้นรู้คุณรู้โทษของเรื่องนั้นแล้วเราควรจะออกจากเรื่องนั้นอย่างไรอันนี้เรียกว่าคิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญามันก็ไม่ทุกข์ไอ้เรื่องเก่าๆที่เป็นอดีตในพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าเอามาคิดอย่าเอามาคิดด้วยความอาลัยคิดด้วยความอาลัยก็คือคิดเสียดายเสียใจในเรื่องนั้นๆที่มันเกิดขึ้นเช่นว่าทรัพย์ของเราเคยมีอยู่กับเราแล้วมันก็สูญหายไปด้วยอะไรก็ตามขโมยมาเอาไปเสียหรือว่ามันแตกมันหายไปแล้วเราก็คิดถึงสิ่งนั้นด้วยความอาลัยคือหมายความว่าเสียดายในสิ่งนั้นว่ามันไม่น่าจะแตกไม่น่าจะหายไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าคิดด้วยความอาลัยคิดแล้วมันก็เสียใจเสียดายในสิ่งนั้นแล้วเราได้อะไรมั่งลองคิดต่อไปว่าเราคิดอย่างนั้นนี่เราได้อะไรมั่งเราไม่ได้อะไรนอกจากว่าได้ความกลุ้มใจได้ความทุกข์ในใจของเราแล้วการที่เราได้ความทุกข์ได้ความกลุ้มใจมันเป็นประโยชน์อะไรแก่เรามั่งลองคิดดูให้ดีถ้าคิดดูให้ดีแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะไม่ได้เรื่องแล้วทำไมเราไปคิดกับเรื่องนั้นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองจึงได้คิดอยู่ในเรื่องอย่างนั้นเหมือนคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอริยสัจคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์ได้และเรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นจำนวนนานและมันเวียนว่ายอยู่ในกระแสของความทุกข์ด้วยประการต่างๆนั้นเพราะไม่เข้าใจเรื่องความทุกข์ถูกต้องไม่เข้าใจเรื่องเหตุของความทุกข์ไม่เข้าใจว่าทุกข์ไม่เป็นเรื่องแก้ได้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นครอบงำจิตใจเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อใดเราเกิดปัญญาขึ้นในเรื่องนั้นหรือเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยตัวเองว่าเรานี่มันหลงไหลไม่เข้าเรื่องเรายึดถือในสิ่งไม่เข้าเรื่องเราไปคิดในเรื่องที่ไม่น่าจะคิดนึกขึ้นมาได้จะคิดนึกขึ้นมาได้พอนึกขึ้นมาได้มันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเหมือนกับคนเดินทางผิดเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาว่าเราเดินทางผิดแต่แล้วก็คงจะหยุดนะ
ถอยหลังกลับไปหาทางที่ถูกต้องต่อไปในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันที่หลงผิดไปคิดไปนึกไปนั่งกลุ้มใจด้วยเรื่องอะไรต่างๆอย่างมากมายนั้นก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ยังไม่รู้จักตัวเองถูกต้องยังไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ในใจของเรายังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันดับได้แก้ได้หรือไม่ยังเข้าใจผิดอยู่แต่เมื่อใดเกิดความรู้สึกเกินว่า

มันเป็นเรื่องพอแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยแต่ว่าเราจะแก้อย่างไรเราต้องหาทางแก้ไขต่อไปความจริงเรื่องอย่างนี้มันไม่ลำบากสำหรับพวกเราแล้วพระผู้มีพระภาคที่ทรงลำบากมากทรงลำบากเพราะต้องไปนั่งคิดนั่งค้นอยู่คลำหาทางอยู่ด้วยพระองค์เองที่ในป่าต้องใช้เวลานานเหลือเกินเราควรจะเรียกพระองค์ว่าเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องนี้โดยเฉพาะบุกเบิกในเรื่องนี้ไอ้คนที่บุกเบิกเนี่ยมันต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนบุกเบิกไปสร้างบ้านสร้างเมืองในป่าเนี่ยมันก็ลำบากคนอเมริกันยุคแรกที่ไปอยู่ในอเมริกาเขาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกก็ต้องไปต่อสู้กับปัญหานานาประการคนที่อยู่ในสมัยนี้นั่นสบายแล้วสะดวกทุกประการแต่คนสมัยบุกเบิกนั่นต้องต่อสู้กับปัญหาทุกชนิดแต่เขาสู้ด้วยปัญญาเขาเอาตัวรอดมาได้หรือว่าชาวเกาะออสเตรเลียก็เหมือนกันต้องไปอยู่ใหม่ๆก็ต้องไปประจนภัยกับสิ่งต่างๆกับคนป่ากับเชื้อรูปกับสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีมันก็เกิดขึ้นต้องลำบากไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้าของเราก็ออกไปบุกเบิกไปเสี่ยงชีวิตค้นหาธรรมะจนกระทั่งได้พบธรรมะอันถูกต้องแล้วก็นำสิ่งนั้นมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านชาวเมืองเพื่อให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเรานี่มันไม่ต้องไปเที่ยวคลำหาแล้วเหมือนกับข้าวอยู่ในจานแล้วเพียงแต่ว่าเรานั่งลงแล้วก็ตักกินกันไปเท่านั้นมันสะดวกสบายขนาดไหนแต่ว่าก็มีคนไม่ใช่น้อยที่ไม่เอาสิ่งนี้ไปใช้ทั้งที่สิ่งนี้อยู่เฉพาะหน้าที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตของเราแต่เรากลับไม่เอาเราไม่สนใจเราทอดทิ้งสิ่งนั้นแล้วก็ไปนั่งหน้าเศร้าใจเศร้าเป็นทุกข์ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้กันด้วยประการต่างๆหรือว่าเราแสวงหาเหมือนกันแต่ว่าแสวงหาผิดที่ผิดทางแทนที่จะได้ความหลุดพ้นจากความทุกข์กลับหาได้ความหลุดพ้นใหม่กลับมีความทุกข์มากขึ้นไปอีกนี่เพราะไปแสวงหาผิดทางแม่ไปวัดก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไปถูกทุกแห่งวัดบางวัดก็ไม่ได้นำคนไปในทางที่ถูกที่ชอบพระบางองค์ก็ตั้งตนเป็นอาจารย์แต่ว่าไม่ได้นำคนไปในทางที่ถูกที่ชอบแต่ชอบเรียกว่าอาจารย์อยู่ตลอดเวลาชอบเป็นอาจารย์แต่อาจารย์ที่ดึงคนไปในทางผิดสอนให้งมงายให้ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่ควรรู้ควรจะเข้าใจชาวบ้านก็วนเวียนอยู่เหมือนกับมดตายขอบอ่างใส่น้ำผึ้งไม่ได้กินสักทีเที่ยววนอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลงไปดื่มน้ำผึ้งในอ่างแม่แต่น้อยพุทธบริษัทเราก็อยู่ในสภาพใกล้กันเรามีสิ่งดีสิ่งประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านค้นหาหามาไว้เรียกว่าไปค้นหาด้วยความลำบากเอาชีวิตเข้าไปแลกจึงได้สิ่งนั่นมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวลูกทั้งหลายแต่เรากลับเมินเฉยไปเจ้าไม่ได้สนใจคนที่สนใจนั้นมีจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนักเหมือนคนมาวัดกับคนไปสนามม้านี่มันไกลกันถ้าเอาไปเปรียบกันแล้วมันไกลกันเหลือเกินวันนี้ตอนบ่ายลองไปผ่านสนามม้านางเลื่องดูจะเห็นว่าคนมันมากขนาดไหนแออัดยัดเยียดกันขนาดไหนคิดเทียบกับคนมาวัดนี่มันน้อยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าสัตว์ลูกทั้งหลายย่อมคิดไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณแก่ชีวิตมีมากแต่คนที่คิดเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่ชีวิตก็มีน้อยเหมือนเรามาเนี่ยไม่ใช่มากถ้าเทียบส่วนกับคนไปอื่นมันมากกว่าไปสนุกกันด้วยกิเลสมันมากแต่เราจะมาบรรเทามาขูดเกลาเอาสิ่งชั่วร้ายออก

ัดรู้ว่ามันมีน้อยก็สมหน้าแล้วล่ะที่ไปต้องเป็นทุกข์ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เตรียมหาสิ่งที่จะทำเราให้มีความสุขใจเช่นว่าคนเราทำงานหาเงินก็หาแต่เงินเนี่ยหาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมากมายไก่กองผลที่สุดเงินมันก็เป็นพิษแก่ตัวผู้นั้นเหมือนกันเมื่อเช้านี้ก็ได้ความข่าวว่าประธานของบริษัทเงินทุนอะไรทางภาคใต้ยิงตัวตายแล้วก็ยิงตัวตายในวันฉลองครบรอบปีครบรอบกี่ปีสิบกว่าปีแล้วที่ทำงานมาเลี้ยงมาฉลองคึกคืนกันแต่ว่าคนที่เป็นประธานนั่นกลับยิงตัวตายก็คงนึกได้ว่าเรามันฉลองเปลือกกันอยู่เวลานี้ประเนื้อแท้นั่นข้างในมันเป็นครูชื่อบริษัทมันดังแต่ข้างในมันเป็นครูเขินอยู่ต่อไปขายหน้าเลยก็คิดฆ่าตัวตายทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอำนาจความอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะแก้ไขได้มีทางแก้ไขต่อไปสู้มันต่อไปเลยไม่คิดสู้ยอมแพ้ก็ฆ่าตัวตายเลยมีบ่อยๆฆ่าตัวตายกันมีบ่อยๆเพราะปัญหาการงานปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นคนประเภทนี้ไม่ได้สนใจธรรมะเพื่อนชวนไปวัดนี่ไม่ยอมไปพอบอกว่าไปวัดนี่ร้องอี้ขึ้นมาทันทีไม่อยากจะไปหรือว่าพูดว่าไปฟังธรรมไม่อยากไปเขาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรมันจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างไรเขาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สนใจในเรื่องนั้นเพราะเขากำลังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่คนที่กำลังหลงไหลเพลิดเพลินสนุกสนานนั้นเราจะไปพูดธรรมะเขาหาว่าเราบ้าจะไปทำไปบอกไอ้นี่มันบ้าธรรมะอย่าไปขวางมันเลยเขาไม่สนใจไม่สนใจที่จะเรียนไม่สนใจที่จะรู้ไม่สนใจที่จะนำไปแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะชีวิตมันยังไม่มีปัญหามันเดินไปราบรื่นเรียบร้อยแต่ไม่ได้นึกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอันนี้สำคัญมากถ้าเราได้นึกเตือนใจไว้บ่อยๆว่าอะไรมันไม่เที่ยงได้สุขแล้วมันก็ไม่เที่ยงได้ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงยศที่เราได้ก็ไม่เที่ยงลาภที่เราได้มันก็ไม่เที่ยงคำสรรเสริญเยินยอก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ไม่แน่ตอนเช้าเป็นอย่างนี้สายขึ้นสักหน่อยมันก็ไม่แน่ใครจะรู้ได้ว่าชั่วโมงต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวเราแก่ครอบครัวแก่ลูกแก่สังคมใครจะไปรู้ในสิ่งเหล่านี้เรารู้ไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจตัวปัญหาว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นก็สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่องของมันเป็นไปตามธรรมชาติเราไม่เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติไม่เรียนระเบียบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรามีความรู้ขัดต่อธรรมชาติเราอยากให้มันเที่ยงเราอยากให้มันสุขเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างอื่นอันนี้มันจะได้เหมือนกับว่าคนคนหนึ่งไปยืนจุริมฝั่งน้ำแล้วก็ตะโกนบอกสลิงฝั่งโน้นว่าให้ขยับเข้ามาสักหน่อยฉันจะเดินข้ามไปตะโกนอยู่นั่นแหละตะโกนเพื่อให้สลิงขยับเข้ามาตนจะได้ข้ามไปแต่ตนไม่ว่ายน้ำหรือว่าไม่หาอะไรมาใช้เป็นพาหนะเพื่อจะข้ามน้ำแต่ไปยืนตะกูลอยู่ที่ริมขวางว่าให้ตะลิ่งขยับเข้ามาหน่อยฉันจะได้ข้ามไปสะดวกสบายความต้องการของคนนี้มันจะสำเร็จได้หรือเราลองคิดดูว่ามันสำเร็จไม่ได้ไปตะโกนให้ตะลิ่งเข้ามามันก็ไม่ได้
จะไปตะโกนให้น้ำมันหยุดไหลก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเรามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานี่จึงได้พบกับสิ่งต่างๆได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ปนกันไปตลอดเวลาสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาชีวิตร่างกายเราเหมือนกับเวทีละครที่มีตัวละคร8ตัวออกมาแสดงอยู่ตลอดเวลาตัวหนึ่งเรียกว่าลาภตัวหนึ่งเรียกว่ายศตัวหนึ่งคือตัวสรรเสริญตัวหนึ่งคือตัวความสุขนี่เรียกว่าฝ่ายที่คนชอบอีก4ตัวนั้นไม่มีใครชอบคือการเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและความทุกข์ไม่ชอบเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามสิ่งนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าเราไปหลงไหลใส่ลืมกับเรื่องนั้นเราก็เป็นทุกข์เรียกว่ายินดีมันก็เป็นทุกข์ยินร้ายมันก็มีความทุกข์เหมือนกันจิตมันขึ้นขึ้นลงลงไม่อยู่กระรอกกระรอยไม่เป็นปกติจิตที่เป็นปกติก็จิตที่ประกอบด้วยปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วเรารู้ต่อไปว่ามันไม่เที่ยงหรอกไม่เท่าใดมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ต้องตกใจไม่ตกใจก็เพราะเราเตรียมสถานการณ์ไว้แล้วเตรียมจิตใจไว้แล้วสำหรับต้อนรับเหตุการณ์นั้นๆพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราก็เฉยๆเพราะเราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ามีลาภแล้วมันก็ต้องเสื่อมลาภไปมียศก็เสื่อมยศไปคนที่เคยทำงานเป็นใหญ่เป็นโตก็มีวันที่เขาจะต้องให้ออกเขาต้องย้ายหรือว่าจะต้องให้ออกไปก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์อะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ขึ้นแล้วมันก็ต้องลงอะไรบ้างที่ขึ้นแล้วไม่ลงดวงจันทร์ขึ้นแล้วมันก็ลงเต็มดวงแล้วมันก็รีบมันก็ซ้อนเราอยู่แล้วเวลาข้างขึ้นมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเต็มดวงพอเต็มดวงแล้วมันก็รีลงไปรีลงไปจนกระทั่งหมดดวงเขาเรียกว่าจันทร์ดับก็จันทร์ขึ้นแล้วก็จันทร์ดับลงไปเราแงนดูท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์ถ้าเอาดวงจันทร์นั้นมาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตเราก็เหมือนดวงจันทร์บางทีมันก็ขึ้นได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้เรื่องอะไรต่างๆสบายอกสบายใจแต่ว่าวันหนึ่งไอ้สิ่งนั้นมันเปลี่ยนไปลาภหมดไปยศหมดไปสรรเสริญก็หมดไปคนที่เคยเข้าใกล้ชมเชยก็หายไปหายไปสุนทรผู้ว่าเมื่อมีบุญเขาก็มาเป็นข้าเพิ่งผ่านมาทาให้ใช้สอยข้าวปล่อยยอซ้อปลอปล่อยทุกเช้าค่ำเนี่ยโอ้ไม่ใช่สุนทรผู้อยู่ในพระเวสสันดรนี่ก็ว่าไว้ในเวสสันดรชาดกว่าไว้อย่างนั้นว่าเวลามีบุญแล้วก็มีคนชมคนมาหาเยอะสมมติว่าเราเป็นเจ้าเมืองเนี่ยคนมาหาเยอะแต่ว่าพอปลดเกษียณแล้วไม่เห็นใครมาหรือว่าเราเป็นอาธิบดีใหญ่ๆเป็นอาธิบดีตำรวจคนมาหาเยอะรับแขกไม่หวาดไหวพอออกแล้วเงียบไม่มีใครมาต่อไปไอ้คนเคยมามันก็ไม่มาแล้วก็ไม่รู้จะมาทำไมมาแล้วก็พึ่งไม่ได้ช่วยคุ้มครองบ่อนก็ไม่ได้แล้วคุ้มครองอะไรก็ไม่ได้แล้วจะมาให้มันเสื่อมสตังค์ทำไมเขาก็ไม่มาหาหรอกเขาไปหมดแล้วคนเป็นใหญ่เป็นโตคนเป็น

ยศก็ไม่รู้ว่าเสื่อมยศมันเป็นอย่างไรมันเคลื่อนอยู่กับสิ่งนั้นจนนึกไม่ได้ทีนี้พอสิ่งนั้นหายไปเราก็เห็นว่าอ๋อแม่ฉันนั่งอยู่คนเดียวว่าวีไม่เห็นใครมาอาจจะเป็นรูปประสาทไปก็ได้เพราะว่าเคยเห็นคนมามากๆและเขาไม่มาเกิดน้อยอกน้อยใจว่าเอ้เรานี่ไม่มีใครต้องการแล้วหมดความต้องการแล้วฉันจะอยู่ไปทำไมนั่งเศร้าสร้อยน้อยหนองมีความทุกข์ความแดดร้อนใจเหมือนคนที่เคยทำงานนี่30กันยานี่เขาก็ปลดแล้ว60แล้วพอปลดแล้วก็เหงาหงอยไปเฮ้ยทำอะไรถ้าคนมีปัญญาก็มาวัดสิมาฟังธรรมะมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะคนไม่มีปัญญาพอหอยเหงาก็ไปอาบอบนวดคนแก่แล้วไปให้หนูช่วยอาบน้ำให้นี่มันขาดปัญญามันก็ยุ่งไงปัญหาในครอบครัวก็จะยุ่งยากไปด้วยประการต่างๆเพราะไม่ใช่สิ่งถูกต้องเป็นเครื่องประเล่าประลูมใจไปหาสิ่งผิดมาประเล่าประลูมใจมันก็ไม่ได้เรื่องหรือไปดื่มเหล้าบ้างทำอะไรบ้างนอกลู่นอกทางซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอายุมากแล้วควรจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวารักษาศีลฟังธรรมหาความสงบใจเป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานต่อไปมันก็ถูกต้องแต่ว่าคิดไม่ได้เพราะไม่เคยคบหาสมาคมกับคนที่เป็นสนใจธรรมะเคยคุยกับคนประเภทอื่นเข้าใกล้คนประเภทอื่นไม่เข้าใกล้บัณฑิตไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาไปคิดไม่ได้ปฏิบัติชีวิตมันก็ติดขัดเมื่อยามแก่มีปัญหาแต่ว่าพอออกแล้วก็มาวัดน่ะสบายเรื่อยไปเงินก็ไม่เปิดอะไรก็ไม่เปิดเพราะว่ารู้จักประหยัดรู้จักอดออมจำกัดความต้องการเนี่ยมันน้อยลงไปกินน้อยลงไปนุ่งห่มก็พอสมควรก็มาสมาคมก็ลดลงไปไม่เที่ยวไม่เกรตัดงานประเภทบางอย่างไปเงินมันก็เหลือพอกินพอใช้คนแก่นี่จะกินอะไรนักหนาอาหารมื้อหนึ่งจะกินสักเท่าไหร่กินก็อย่างนั้นนะแก่แล้วแล้วไม่ได้กินให้อ้วนให้เจริญแล้วกินพอยาไส้เรียกว่ากินพอยาไส้ภาษาพระเขาเรียกว่ายาปนมัตกินพอเป็นยาปนมัตยาปนมัตนี่แปลว่าพอเป็นไปได้กินพออยู่ได้นั่นเองกินพออยู่ได้นุ่งห่มพออยู่ได้สิ่งใดที่ไม่ควรกินไม่ควรดื่มเราก็ไม่กินไม่ดื่มประหยัดสตางค์ลงไปเยอะแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครต่อไปแล้วเพราะมันปิดฉากชีวิตในสังคมแต่เรามาอยู่ในชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจเอาธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจใช้ธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจนี่มันไม่สิ้นเปลืองไม่ต้องลงทุนอะไรนักหนาเช่นมาวัดนี่ไม่ต้องลงทุนมากก็ได้นั่งรถประจำทางมามีรถยนต์ก็ขับมามาฟังธรรมเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไม่กลับบ้านก็นั่งพักตามใต้ร่มไม้ชายคานั่งพิจารณาตัวเองสอนตัวเองคิดถึงธรรมะไอ้มันลึกซึ้งลงไปจิตใจก็จะสงบสบายมันไม่มีปัญหาอันนี้เรียกว่าเราหันเข้าหาความถูกต้องเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตของเราอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกิดจากความคิดของเราถ้าเราคิดถูกเราก็สบายแต่เราคิดผิดเราก็เดือดร้อนจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องควบคุมความคิดของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องให้เป็นความคิดที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะในองค์มรรคในองค์มรรคอริยมรรคมีองค์8เขามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดชอบสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากัมมันตะทำงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามในทางที่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบอยู่ในความถูกต้องทั้งหมดเช่นความคิดเนี่ยต้องคิดให้เป็นความถูกต้อง
อย่าคิดแล้วร้อนใจอย่าคิดแล้วเสียใจ

อย่าคิดแล้วมีความน้อยเนื้อต่ำใจหรือเป็นอะไรอะไรในจิตใจของเราพูดว่าอย่าทำใจให้ทรุดโทรมคิดแล้วอย่าทำใจให้มันทรุดโทรมลงไปแต่คิดแล้วเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีปีติอิ่มเอิบอยู่ในใจปีติอิ่มเอิบที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราคิดถูกนั่นเองเมื่อคิดถูกก็มีความอิ่มใจอิ่มใจประเภทอื่นมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าอิ่มแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์ในภายหลังใช่กับคนอิ่มอาหารมากเกินไปรับทานมากเกินไปมันก็อิ่มแต่ว่ามันแน่นท้องแน่นท้องแล้วนอนพลิกไปพลิกมาอึดอัดนอนไม่ค่อยสะดวกอย่างนี้มันอิ่มในทางเป็นทุกข์หรือว่าอิ่มอารมณ์ประเภทยั่วกิเลสอิ่มในเรื่องกามารมณ์เรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอิ่มเหมือนกันแต่ว่าอิ่มแล้วมันเป็นทุกข์ในภายหลังไม่ใช่ความอิ่มที่เป็นไปเพื่อความสงบทางจิตใจเพื่อความสว่างทางจิตใจเพื่อความสะอาดทางใจมันไม่ใช่อิ่มอย่างนั้นแต่ว่าอิ่มธรรมะนี่มันไม่อึดอัดทางร่างกายกายเป็นปกติใจเป็นปกติทุกอย่างเรียบร้อยไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปไม่มาหยุดอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวเราลองคิดดูไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการขึ้นไม่มีการลงไม่มีการเปลี่ยนสีของโฉมของหน้าของดวงใจให้เป็นไปในรูปต่างๆมันอยู่ในสภาพเดิมของมันสภาพเดิมของจิตสภาพเดิมของจิตนั่นคืออะไรก็คือความสงบความสะอาดความสว่างอยู่ด้วยปัญญาอันนี้เรียกว่าสภาพเดิมเรียกว่าเรียกภาษาง่ายๆว่าเป็นตัวเองเมื่อใดเราเป็นตัวเองเราก็มีความสงบใจไม่เรียกว่าเป็นความสุขแต่ว่าไม่รู้จะใช้คำอะไรพูดให้คำใช้คำที่ชาวบ้านพอฟังได้เข้าใจความหมายก็พูดว่าเป็นความสุขแต่ความจริงนั้นไม่ได้สุขเหมือนที่ชาวบ้านเข้าใจถ้าคนเราทั่วไปเข้าใจความสุขก็คือการได้มาในเรื่องที่เราต้องการแล้วก็มีความสุขอยากได้เงินมีเงินมีความสุขอยากได้ของได้ของมีความสุขอยากมีนั่นมีนี่แล้วมันมีสมใจก็เป็นความสุขแต่ว่าความสุขนั้นมันก็เปลี่ยนได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าอามิสสุขมีปริมาณเท่าใดความทุกข์ก็ต้องมีปริมาณเท่านั้นคือเราเป็นสุขเพราะมีเป็นสุขเพราะได้ในเรื่องอะไรต่างๆแล้วปีทีหลังมันเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนไปเราก็เป็นทุกเท่ากับที่เรามีเราได้นะฉันสมมติว่าเราได้มา100นะเราก็ทุก100ได้50มันก็ทุก50ได้เท่าใดมันก็ทุกเท่านั้นคล้ายกับขึ้นต้นไม้ขึ้น10เม็ดมันก็ลง10เม็ดจะลงโดยวิธีไต่ลงมาก็ได้กระโดดลงมาให้แข้งหักก็ได้มันก็ต้อง10เม็ดเท่ากันขึ้นเท่าใดมันก็ลงเท่านั้นสภาพจิตเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อเราดีใจเพลินใจปลื้มใจในสิ่งที่เรามีเราได้พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็เสียใจไม่สบายใจอาลัยอาวรณ์ในสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เท่ากันเป็นทุกข์เท่ากับว่าที่เราเป็นสุขเพราะเราได้เป็นทุกข์ก็เท่ากับสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของจริงของแท้แต่ว่าความสุขที่พูดโดยสมมุติในแง่อื่นว่าสุขเพราะไม่มีไม่ได้หรือสุขเพราะจิตใจเราอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเรียกว่าเหนือความมีความได้เหนือความเป็นสิ่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจที่จะทำให้โฉมหน้าของดวงใจเราเปลี่ยนไปคือเวลาได้มันก็ไม่เปลี่ยนไปเวลาเสียมันก็ไม่เปลี่ยนไปสภาพจิตคงที่ไม่กลับโกรกไม่ดิ้นรนไม่กวัดแกว่งไปกับสิ่งนั้นนั่นนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในจิตของเราอย่านึกว่าความสุขแบบนี้มันทำไม่ได้หรือไม่ดีมันมีบ่อยๆ
มันมีขึ้นในจิตใจเราบ่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้เองเพราะเราไม่ได้สังเกตความจริงมันมีในขณะใดที่เรานั่งสงบใจเรียกว่าใจมันว่างว่างจากสิ่งรบกวนใจว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงว่างจากอะไรอะไรที่ทำให้วุ่นวายใจอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรมันก็ไม่มีมันว่างในขณะนั้นเราจะรู้สึกว่าสงบแล้วก็มีความสุขแปลกขึ้นในใจของเราซึ่งเราอาจจะตกใจก็ได้เพราะเราไม่เคยเห็นอย่างนั้นไม่เคยพบอย่างนั้นเหมือนคนรู้ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นลมชักไปเลยก็มีเหมือนกันช็อกไปว่ามันช็อกดีใจเกินไปเลยช็อกตายไปไม่ได้ใช้เงินนั้นมันเพียงแต่มีแต่ไม่ได้มาใช้เพราะช็อกตายเสียก่อนเพราะว่าความต้องการในลอตเตอรี่มันมากพอถูกนี่ดีใจจนช็อกไปหรือว่าดีใจกระโดดขึ้นไปเลยตัวลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาขาหักเลยนอนไปรับลอตเตอรี่ไม่ได้อย่างนี้มันก็มีเหมือนกันมีบ่อยๆไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี่เรื่องอื่นก็เยอะแยะดีใจเพลินไปขาดความควบคุมตัวเองจึงได้เป็นเช่นนั้นถ้าดีใจแบบนั้นมันเป็นทุกข์มันก็หนักอีกดังที่กล่าวแน่ว่าขึ้นเท่าใดลงเท่านั้นนั่นไม่ใช่เป็นความสุขแท้ในภาษาธรรมะเรียกว่าอามิสสสุขสุขเจือด้วยเหยื่อเหยื่อด้วยเครื่องล่อเครื่องจูงใจหมดเหยื่อมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้เหยื่อมันก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์เพราะเป็นสุขเพราะมีเพราะได้เรื่องนั้นสุขเพราะได้ดูพอไม่ได้ดูก็เป็นทุกข์สุขเพราะได้ยินไม่ได้ยินก็เป็นทุกข์ทุกข์สุขเพราะได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นก็เป็นทุกข์สุขเพราะลิ้มชิมกินเข้าไปไม่ได้กินไม่ได้ลิ้มไม่ได้ชิมก็เป็นทุกข์ทุกสุขเพราะจับต้องสิ่งใดเราไม่ได้จับต้องก็เป็นทุกข์มันอย่างนี้เมื่อได้ขึ้นพอไม่มีก็ตกลงไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ความสงบความสุขแท้ไม่ใช่ความสงบของใจมันยังอยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงมีการขึ้นลงถ้ามีขึ้นมีลงแล้วก็มันไม่สุขไอ้ที่สุขคือไม่ขึ้นไม่ลงจิตมันปกติอะไรมากระทบก็เฉยรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายได้ถูกต้องอะไรมีอะไรขึ้นมันก็เฉยมันอยู่ในสภาพสงบไม่ใช่เฉยเนี่ยเพราะอะไรแต่เฉยเพราะปัญญาสติปัญญามันมาทันทานท่วงทีกับสิ่งนั้นมากระทบแล้วก็เกิดสติรู้ทันปัญญารู้เท่าขึ้นมาว่าเออไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรน่าเอามาเป็นของเราไม่มีอะไรที่น่าพิสมัยอะไรต่างๆเรารู้ขึ้นมาใจมันก็วางเฉยทำอะไรอย่างนี้ได้ก็สบายใจคนที่ทำใจได้อย่างนี้มิใช่ว่าจะอยู่ในโลกไม่ได้ก่อนบางคนคิดเออทำอย่างนั้นก็ไปอยู่ป่าใช่ไหมเธอไม่ทำอะไรแล้วก็ไปอยู่ป่าใช่ไหมอ้าวไปอยู่ป่าไปอยู่กับใครมันต้องอยู่ในเมืองเราเรียนธรรมะเพื่อเอาไปใช้ในเมืองไม่ใช่เอาไปใช้ในป่าไปป่าแล้วมันไม่ต้องใช้ธรรมะเท่าไหร่ครับเพราะมันไม่มีอะไรกวนใจมันธรรมชาติมันก็เงียบสงบมันก็สงบไปกับธรรมชาติเข้าเมืองที่มันถึงยุ่งไปยืนอยู่ในเยาวราชเจริญกรุงเนี่ยมันยุ่งใจมันต้องสงบที่ตรงนั้นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งมากระทบที่นั่นต้องสู้กับมันไม่มีข้าศึกจะต่อสู้และจะรู้ฝีมือได้อย่างไรไปเรียนนิพพายุทธวิธีมาจากสำนักบูริมเสียวลิมแล้วแต่ไม่มีคู่ต่อสู้แล้วมันจะเป็นเจ้ายุทธจักรได้ยังไงจะเดินแบกดาบเดียวจนกระขึ้นสนิมไม่ได้รบกับใครแล้วจะเป็นเจ้ายุทธจักรได้ยังไงเราจะเป็นเจ้ายุทธจักรเพราะเราได้แสดงฝีมือในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตเมื่อไม่มีปัญหาเราจะไปสู้อย่างไรอยู่ในป่าคนเดียวแล้วพูดว่าฉันไม่โกรธใครแล้วจะไปโกรธใครก็ไม่มีอะไรจะให้โกรธแล้วมันจะไปโกรธใคร
แต่พอออกมาในเมืองรถติดรุ่มใจด่าคนขับก็หายแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยังโกรธอยู่ยังเคืองอารมณ์กระทบก็โกรธอารมณ์กระทบก็รักอารมณ์กระทบก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่ายุทธวิธีมันไม่เพียงพอต้องกลับไปฝึกใหม่ฝึกแล้วไปต่อสู้กันต่อไปเมื่อเราสู้ได้ในชีวิตของเราในที่ที่มีอารมณ์ให้สู้และเรามั่นใจตัวเองว่าเราสู้ได้นั่นแหละวิเศษแล้วเราจะอยู่ในโลกได้ด้วยวิธีอย่างนี้ธรรมะที่เราศึกษาเราปฏิบัตินี่เอาไปต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายที่มันจะทำให้เราตกต่ำในชีวิตประจำวันเราจึงต้องเรียนเพื่อเอาไปต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้เมื่อเด็กนักเรียนเนี่ยนักเรียนวัยรุ่นวันนี้เด็กก็มานั่งฟังเยอะวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเด็กๆหนุ่มๆน้อยๆทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายมีความคิดที่จะมีทั้งนั้นจะได้ทั้งนั้นจะมีนั่นจะมีนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ด้วยประการต่างๆอยากจะสนุกอยากจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งทั้งหลายที่ไหนก็สนุกก็อยากจะไปเช่นที่ไหนก็มีดิสโก้นี่ก็อยากจะไปเข้าไปถึงแล้วเห็นเขาทำอะไรก็ทำไปทำด้วยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรถ้าเราไปนั่งดูไอ้กิริยาท่าทางที่เขาแสดงออกเนี่ยอาจจะนึกได้ว่าเอ๊ะมันทำไมทำอย่างนี้เพื่ออะไรแต่ถ้าไปถึงไม่ดูวิ่งกับไปร่วมวงไพบูลย์กับเขาด้วยมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนคนแก่คนหนึ่งไปยืนดูรำวงยืนดูไปขั้นแรกก็ไม่ชอบเฮ้ยมันเต้นทำไมนักหนามันเต้นแล้วเต้นอีกไอ้นั่นลงมาแล้วซื้อตั๋วขึ้นไปเต้นอีกมันบ้าอะไรนักหนานึกในใจอย่างนี้อันนี้ก็มีคนหนึ่งเห็นแกยืนดูก็บอกให้ยืนดูทำไมขึ้นไปลองบ้างที่เลยซื้อตั๋วให้ขึ้นไปลองพอขึ้นไปแล้วเกิดสนุกในอารมณ์ขึ้นมาลงมาที่นี่ซื้อตั๋วเองแล้วไม่ซื้อใบเดียวแล้วซื้อมันสิบใบเลยเอาสิบรอบเลยขึ้นไปเต้นเย่งเย่งอยู่บนนั่นได้ลืมไปว่าฉันเป็นคนแก่ลืมไปว่าผมศีรษะมันเป็นอย่างไรลืมไปเยอะเลยว่าเต้นเพลินไปไม่มองดูใครแล้วไม่ละอายใครแล้วถ้าหลานมายืนดูคนนั้นทำไมคุณปู่ขึ้นไปเต้นอยู่อย่างนั้นหลานมันอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตัวคนเต้นมันนึกไม่ออกคนเรากำลังอยู่ในเวทีชลมุนนั้นมันนึกอะไรไม่ออกตกใจแล้วมันนึกอะไรไม่ออกเป็นอย่างนี้ปัญหามันก็มีมากขึ้นเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ขึ้นมาละอายใจตนเองลงจากเวทีไปหายไปเลยไม่อยากจะมาแล้วไม่อยากจะให้ใครพูดเรื่องนั้นต่อไปเกิดความละอายใจขึ้นมานี่อย่างนี้มีอยู่มากมายสมเสไปแล้วก็เป็นปัญหาอะไรต่อมาอีกหลายเรื่องหลายประการเราจึงต้องคิดในทางที่ถูกต้องไว้แม้จะพ่อเด็กๆที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันเนี่ยควรจะได้คิดปัญหาไว้ในใจบ่อยๆคือคิดว่าชีวิตเราต่อไปนี้ควรจะมีอะไรบ้างหนูทุกคนต้องคิดว่าควรจะมีอะไรบ้างเป็นเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตแล้วเมื่อเราเติบโตก็มีเราจะทำอะไรเราจะชุอยู่กับใครเราจะอยู่กับพ่อแม่ตลอดไปจะได้ไหมไม่ได้เพราะพ่อแม่เราก็มีความชราลงไปทุกวันเวลาท่านก็หวังที่จะอาศัยลูกอยู่เหมือนกันแก่แล้วก็ต้องอาศัยลูกลูกต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาเราเองก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ลองนึกไปถึงสัตว์เดรัจฉานว่าเมื่อมันโตแล้วนี่มันทำอะไรโตแล้วมันช่วยตัวเองมันพึ่งตัวเองมันไปหาอาหารกินเองหัวควายก็ไปกินหญ้าสัตว์อื่นที่กินเนื้อมันก็ไปเที่ยวจับสัตว์มากินเป็นอาหารไม่ไปขอใครไม่ไปพึ่งใครโดยธรรมชาติสัตว์นี่มันพึ่งตัวเองพระพุทธเจ้ากล่าวว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ก็คือหลักธรรมชาติธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายต้องมีการพึ่งตัวเองเราเป็นคน
มีจิตใจประเสริฐสาระกายดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมีอาการ32ครบมีสมองซึ่งเป็นสมบัติอันประเสริฐสำหรับชีวิตมีจิตสำหรับคิดนึกตรึกตรองในเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเราก็ควรจะได้ทำตัวเราให้มีอะไรดีกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่มีอะไรดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเราก็จะไม่สมชื่อไม่สมนามว่าเราเป็นคนหรือว่าเราเป็นมนุษย์มันไม่สมชื่อเพราะไม่มีอะไรแหลกไปจากสัตว์เดรัจฉานยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปพบเพื่อนพูดจากันสองสามคำก็เลยตีกันทุบตีกันด้วยถอนไม้บ้างด้วยก้อนหินบ้างหัวล่างข้างแตกตำรวจจับเอาไปโรงพักต้องไปนั่งอยู่ในกรงเหมือนกับตัดเขาดินที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกหรือผิดเราคิดไม่ได้แต่มีอารมณ์ยั่วยุให้เราทำไปเมื่อคนหนึ่งเฮขึ้นเราก็เฮตามไปบุกกันเข้าไปตีกันเป็นกลุ่มๆเหมือนนักเรียนช่างกลตีกับโรงเรียนช่างกลอื่นหรือช่างก่อสร้างอื่นปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆอันนี้คนหนุ่มใจร้อนเพราะไม่มีเครื่องบังคับจิตใจจึงได้กระทำไปในรูปอย่างนั้นหรือว่าเราไปเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีอยู่มากในเมืองไทยไปเที่ยวไปสนุกกับเขาของสนุกนี่มันยั่วให้เราติดไปแล้วมันติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสิ่งที่มีอยู่ในสถานที่นั้นค่ำข้าวต่อไปสตางค์คุณแม่ให้ไปกินขนมก็ไม่กินประหยัดเอาไว้เพื่อจะไปสนุกไปกินอาหารทางสนุกไม่กินอาหารเลี้ยงร่างกายแล้วก็รบกวนขอสตังค์บ่อยๆการเรียนตกต่ำผลที่สุดก็เรียนไม่ได้สอบไล่สิ้นปีก็ไม่ได้คะแนนตกแล้วแต่ไปสอบเข้าอะไรก็ไม่ได้เลยต้องมาอยู่บ้านเฉยๆถามคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกชายคนโตเนี่ยเรียนอะไรมันเรียนไม่จบแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรจะไปแล้วอนาคตมันตันเหมือนขับรถเข้าถนนตันไม่มีถนนจะไปไอ้จะถอยออกก็ไม่ได้เพราะซอยมันแคบเหลือเกินเลยก็ต้องไปจอดให้ขีดขวางจราจรอยู่ที่ตรงนั้นชีวิตได้ค่ะไม่มีความหมายคุณแม่กลมกล่อมใจคุณพ่อกลมกล่อมใจเราคนเดียวทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทำให้พ่อแม่ต้องกินน้ำตาแทนข้าวนึกถึงลูกเมื่อทั่วไหร่ใจหายใจคว่ำอันนี้คือความผิดพลาดในชีวิตของเยาวชนที่มีอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะงั้นเราที่ได้มาวัดครูพามาวัดนี่ก็เท่ากับว่ามารับอาหารใจมารับเอาเครื่องมือสำหรับเอาไปใช้วินิจฉัยปัญหาชีวิตเพื่อให้เราคิดถูกพูดถูกทำถูกแล้วเราจะได้เติบโตขึ้นด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและเอาความนั้นความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตของเราต่อไปเราจึงควรจะได้คิดถามตัวเองไว้บ่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เกิดมาอยู่เฉยๆกินข้าวแล้วนอนเที่ยวสนุกไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องอยู่เพื่อทำชีวิตให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก็ต้องให้ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องให้ได้อยู่ให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ให้ใครเห็นแล้วสบายใจใครได้ฟังเราพูดสบายใจได้พบเราที่ไหนเขามีความสบายใจ
ม่ใช่พอเห็นหน้าเราแล้วเขาไม่สบายใจหรือบางทีเขาวิ่งหนีไม่อยากเข้าใกล้เห็นเราเหมือนกับเป็นกิ้งกือเป็นไส้เดือนเป็นสิ่งหน้าจะอิสระเอียนไปมันไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะความเผลอความประมาทเพราะการคบเพื่อนไม่ดีแล้วเพื่อนก็ดึงไปในทางชั่วทางต่ำบรรดาความชั่วทั้งหลายในสังคมมนุษย์นี่มันตั้งต้นขึ้นจากเพื่อนที่ไม่ดีนะคือเราไปคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนชั่วแล้วก็เพื่อนสอนเราให้ทำชั่วแต่เราไปคบเพื่อนที่ชอบสูบบุหรี่มันก็จะสอนเราให้สูบบุหรี่คบเพื่อนที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันก็ฝึกเราให้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เพื่อให้เหมือนเขาหมาหางด้วนแล้วมันชวนเพื่อนในตักหางทั้งนั้นเพื่อให้เหมือนกันแต่ถ้าคนฉลาดก็ไม่ยอมตัดหางแต่ถ้าคนโง่ก็เลยไปตัดหางเหมือนคนที่ทำชั่วย่อมชวนเพื่อนให้ทำชั่วด้วยก็เพื่อจะให้มีเพื่อนร่วมงานร่วมวงไปบุญกันเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยทำไปอย่างนั้นคบคนที่หนีโรงเรียนมาชวนเราหนีโรงเรียนไปดูหนังไปเที่ยวสนุกสนานหลบไปหลบมาพอเลิกเรียนก็กลับบ้านเท่ากันหรือว่ามันชวนเราให้เกียจคร้านไม่ให้เรียนหนังสือด้วยพูดว่าเรียนไปทำไมเรียนไปก็เท่านั้นแหละไอ้คนเรียนจบได้ปริญญาแล้วไม่มีงานทำเยอะแยะแล้วเราจะไปเรียนให้เสียเวลาทำไมเราเรียกว่าให้กำลังใจในทางต่ำแก่เพื่อนผู้เข้าไปคบหายกให้เป็นคนไม่เรียนหนังสือให้ชอบสนุกให้เล่นการพนันให้ไปเที่ยวในที่เหลวไหลเพื่อนมันจูงไปจูงไปเราไปกับเขาไปแล้วไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งเสียหายกำลังทำชั่วร้ายก็เลยไปกันตลอดเวลากลับตัวกลับใจไม่ได้ถลำล่องลึกเสียแล้วก็จมอยู่ที่ล่องนั้นเลยเอาตัวไม่รอดอันนี้น่าเสียดายคุณแม่ที่เกิดเรามานั้นท่านอธิษฐานใจพอรู้ว่าตั้งท้องนี่ท่านอธิษฐานใจขอให้ลูกของฉันเป็นเด็กดีมีปัญญามีความฉลาดมีความสามารถเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงศ์ตระกูลไปไหว้พระวัดไหนไปไหว้อะไรที่ไหนก็วิงวอนขอร้องเพื่อให้ลูกดีทั้งนั้นไม่มีแม่คนไหนที่อธิษฐานว่าให้ลูกออกมาเป็นไอ้เสือหรือเป็นนันทพาลรกบ้านรกเมืองไม่มีแม่พ่อมีความปรารถนาดีต่อลูกอยากให้ลูกดีให้ลูกเจริญให้ลูกก้าวหน้าอันนี้เราที่เป็นเยาวชนอยู่ในวัยรุ่นนี่ต้องคิดได้ได้รักคุณแม่ให้มากรักคุณพ่อให้มากรักพี่รักน้องอย่าไปรักคนอื่นให้มันมากเกินไปเพราะถ้ารักมากเกินไปแล้วมันจะเสียคนได้ง่ายตั้งใจเรียนเขียนอ่านให้มีความรู้สมชั้นให้นึกเตือนไว้เสมอว่าคนไม่มีความรู้เหมือนคนตาบอดหูหนวกคนไม่มีความรู้ก็เหมือนคนตาบอดหูหนวกตาบอดไม่เห็นอะไรไม่เห็นสีของดอกไม้ไม่เห็นสีของใบไม้ไม่เห็นทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติของลูกนี้ก็ตาเขาบอดหูหนวกไม่ได้ยินอะไรหลวงพ่อปัญญานันทาเทศก็ไม่ได้ยินเสียงดนตรีก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอะไรก็ไม่ได้ยินเขาเรียกว่าเป็นคนหูหนวกเมื่อหูหนวกเสียแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเสียหายทีนี้ก็เราก็ไปอย่างนั้นเสียคนเราอย่าอยู่อย่างคนเสียคนแต่อยู่อย่างคนดีมีประโยชน์เป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กดีเป็นหนุ่มดีสาวดีแล้วออกไปเป็นผู้ใหญ่ดีต่อไปเพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างความดีหรือผู้ดีอย่างหนึ่งว่าเกิดมาเพื่อประพฤติธรรมถ้าเราเกิดจากธรรมะพ่อแม่มีธรรมะจึงได้เกิดเรามา
ถ้าพ่อแม่ขาดธรรมะเราก็ไม่ได้เกิดถ้าเราไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เกิดออกมาอันนี้จะได้เกิดเป็นตัวเป็นตนเรียบร้อยได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีก็เพราะว่าคุณธรรมที่อยู่ในน้ำใจคุณพ่อคุณแม่คุ้มครองรักษาเราเกิดมาจากธรรมะเราอยู่ด้วยธรรมะเราก็ต้องใช้ธรรมะเป็นดวงไฟส่องทางให้เดินไปในทางที่ถูกที่ชอบอย่าได้เดินไปในทางที่ผิดที่เสียหายอยู่ในกรุงเทพนี่สิ่งยั่วยุที่จะทำให้เด็กหนุ่มสาวเสียคนมากหนูหนูจำไว้มันมากมันยั่วยวนชวนใจเขายั่วทางวิทยุยั่วทางโทรทัศน์ยั่วทางป้ายโฆษณาตามสามแยกสี่แยกต่างๆถ้าเราหลงไหลเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นเราจะเสียคนเหมือนคนเข้าป่าหลงต้นไม้หลงดอกไม้หลงกินผลไม้เลยกินผลไม้มีพิษเข้าไปแล้วก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจข้าวป่าระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นให้ระวังทุกอย่างจะนั่งจะนอนจะลุกก็ต้องระวังผลไม้ไม่จะกินได้ทุกอย่างใบไม้ไม่จะกินได้ทุกอย่างต้องระวังสิ่งใดเป็นพิษอย่ากินเข้าไปผู้ใดเชื่อฟังคำสอนคำเตือนชีวิตอยู่รอดเรียกว่าได้ชีวิตชีวิตปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังใครพ่อแม่ห้ามไม่เชื่อหาว่าพ่อแม่นี่คนหัวเก่าไม่ทันสมัยสมัยนี้เขาอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เรื่องมันหาว่าพ่อแม่งูดีไปทำไมใจมันตกต่ำจะแล้วเลยคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปตามขนบเหมือนตายนะบางคนก็ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นก็คือชีวิตไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะเราทำแต่เรื่องชั่วเรื่องร้ายชีวิตเลยตกต่ำสูญค่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเด็กอยู่ในวัยของการศึกษาจะต้องคอยเตือนจิตสะกิดใจไว้ให้คิดแต่เรื่องถูกต้องพูดแต่เรื่องถูกต้องทำแต่เรื่องถูกต้องคบคนที่มันดีมันงามไปสู่สถานที่ดีงามอย่าไปสู่ที่ชั่วที่ร้ายเช่นมาวัดนี่เรียกว่าใช้ได้แต่ถ้าไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับตามสถานที่ต่างๆที่เป็นเครื่องชวนให้เราเหลวไหลเสียผู้เสียคนเราก็จะหมดค่าหมดราคาชีวิตจะไม่มีความหมายเป็นพลเมืองไทยประเภททำจำนวนให้เต็มพลเมืองมันมีสามขั้นคนหนึ่งเกิดมาทำประเทศชาติให้งดงามคนหนึ่งทำประเทศชาติให้ต่ำทรามคนหนึ่งเกิดมาให้จำนวนมันเต็ม50 ล้านให้เป็นจำนวนเต็มกับเขาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณงามความดีเราไม่ควรอยู่อย่างคนที่ทำประเทศชาติให้ตกต่ำไม่ควรอยู่อย่างคนที่ให้มันครบจำนวนที่เขานับกันในสัมมโนครัวแต่อยู่เพื่อสร้างตัวเองให้เจริญให้ก้าวหน้าให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินที่เราได้อยู่อาศัยหนูทุกคนจำเรื่องนี้ไว้เอาไปคิดจำใส่ใจเอาไปปฏิบัติการมาวัดก็จะได้ประโยชน์ได้คุณได้ค่าควรเขียนไว้ในสมุดบันทึกหรือเขียนใส่กระดาษติดไว้ข้างที่นอนตื่นนอนอ่านเถอะก่อนนอนอ่านแล้วก็มองดูตัวเองว่าเราอยู่อย่างคนผิดหรือคนถูกเราอยู่อย่างคนเจริญหรืออย่างคนล่าหลังอย่างคนดีหรืออย่างคนชั่วถ้ารู้สึกตัวว่ามันไม่ค่อยจะดีไม่เป็นประโยชน์แก้ไขกลับใจนะเดินทางผิดรู้ว่าผิดอย่าเดินต่อไปรีบกลับเดินทางที่ถูกที่ชอบให้คุณแม่คุณพ่อสบายใจให้ใครทุกคนที่รู้จักเราสบายใจชีวิตมันก็จะมีค่าสมความตั้งใจขอให้หนูทุกคนได้ฟังแล้วจำไว้มาวัดชลประทานต้องเอาของดีกลับบ้านของดีก็คือธรรมะนี่แหละดีที่สุดวิเศษที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุด
ให้เราเอากลับไปบ้านเอาไปใช้ในชีวิตต่อไป

0: ได้แสดงมาก็สมควรแก่การเวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี
1: ้วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องที่พึ่งกับที่อาศัยคนเราเข้าใจเสียว่าที่อาศัยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเป็นที่อาศัยทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาที่พึ่งที่อาศัยทั้งนั้นน่ะที่อาศัยนั่นคือหมายความอาศัยชั่วคราวที่พึ่งนั้นพึ่งตลอดเวลาทั้งภพนี้และภพหน้านั้นเรียกว่าที่พึ่งเช่นปัจจัยชาติทั้ง4ที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเช่นผ้าเครื่องนุ่งของห่มอาหารการกินเสนาสนะยุกยารักษาโรคภัยอันนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าไม่มีเครื่องเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้อาศัยปัจจัยทั้งชาติทั้ง4นี่แหละมนุษย์คนเราจะอยู่ได้ก็ดีส่วนที่พึ่งนั้นที่พึ่งทางใจส่วนที่พึ่งทางใจนั้นคนโดยมากเข้าใจว่าพึ่งพูดผีปีศาจพึ่งเทวดาอารักษ์พึ่งพระภูมิเจ้าที่เหล่านั้นเข้าใจว่าที่พึ่งอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดหมายความว่าพึ่งจริงที่ไม่เห็นนั่นน่ะเข้าใจว่าจะประจิตประสาทให้ได้สำเร็จตามความปรารถนาของตนพึ่งอย่างนั้นความเป็นจริงแล้วอันพึ่งของพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าไม่ใช่ที่พึ่งของจริงเนตังโขสรณังเคมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมัคคมาสัพพทุกขามุจจติอันที่พึ่งเหล่านั้นน่ะไม่เป็นไปเพื่อความเกษมสุขไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ท่านว่างั้นแต่ลองคิดดูสิมันจะเกษมสุขยังไงได้เช่นเพ่งพึ่งพระภูมิเจ้าที่เลี้ยงดูทุกวันทุกวันมันเป็นภาระของเราที่อยู่เราทำให้อยู่อาหารการบริโภคก็ต้องเราเป็นคนหาใช้ให้กินดีพึ่งได้ยังไงเงี้ยเราเข้ามาพึ่งเราซ้ำอีกพระภูมิเจ้าที่ยังมาพึ่งเราทำอีกเรายังเข้าใจว่าเราพึ่งพระภูมิเจ้าที่แต่แท้ที่จริงพระภูมิเจ้าที่เราพึ่งเราทำอีกมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงพึ่งพูดผีพิศากก็เช่นเดียวกันอย่างศาสนาที่เป็นศาสนาแต่เจ้าของถ้ามันมีตนมีตัวไม่เห็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันนั้นเขาจะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดพระเจ้ามันมีตนมีตัวไหว้วอนเคารพนับถือพระเจ้าทุกวันทุกเวลานาทีเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยินไม่อยู่ดีสบายพึ่งพระเจ้าในผลที่สุดสงครามลบราฆ่าฝันก็พึ่งพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยแต่พระเจ้าช่วยได้ที่ไหนล่ะลบราฆ่าฟันกันทิพย์หายไปวอดหมดไม่เห็นมีที่พึ่งนั่นในที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐของจริงที่พึ่งอันประเสริฐแท้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็นิพพานได้หมดไปแล้ว จะพึ่งได้ไงพึ่งได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเองตอนที่พึ่งตนเองนั้นมีอะไรเป็นที่พึ่งในตัวของเราเมื่อคุดพูดถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์ผู้สั่งสอนแนะนำตักเตือนก็พระสงฆ์นั่นแหละมาลงอันเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมแนะนำตักเตือนพระองค์ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะพระธรรมเป็นเครื่องส่อแสดงให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งยายธรรมทั้งปวงหมดพระสงฆ์ก็ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคําสอนที่พระเจ้าสอนมานั่นน่ะพระพุทธเจ้าค้นคว้าได้เห็นธรรมแล้วก็มาสอนพระสงฆ์เอาธรรมนั้นมาสอนพระสงฆ์ก็พูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนคราวนี้เราเห็นแล้วไหมล่ะตนเห็นตนแล้วไหมล่ะเห็นตนหรือไม่เดี๋ยวนี้นั่นแหละข้อสำคัญตรงนั้นเนี่ยท่านถ้ายังไม่เห็นตนก็พึ่งตนไม่ได้จึงพากันหาตนหาให้เห็นตนของตัวตนคืออันของนั่งต้องมองตึงเมงอันนี้ว่าเป็นตนอันนี้ก็ไม่ใช่ตนมันแก่มันเจ็บมันเฒ่ามันชราในผลที่สุดกระดับตนไม่ใช่ตนของตัวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้เป็นได้เพียงหุ่นสำหรับมาสวมเอาเฉยๆตัวที่มาสวมตัวหุ่นนะคือตัวใจฉันเมื่อออกจากร่างอันนี้แล้วก็ไปสู่ร่างอื่นก็ไปสวมเอาร่างอื่นไปสวมเอาหุ่นอื่นสวมร่างอื่นคนอื่นไม่มีที่สิ้นที่สุดอันตัวนั้นน่ะเป็นตัวใจของเราแท้ๆอันนั้นเรียกว่าเราให้พึ่งตัวนั้นแหละให้เห็นตัวนั้นแหละเพราะเราอาศัยมันทุกภพทุกชาติชาตินี้ก็อาศัยมันจะค่อยได้มาเกิดตายไปได้พบชาติอื่นชาติอื่นก็ต้องเราไปกันนั่นแหละเอาตัวนั้นไปเกิดของนั้นเป็นของไม่จีรังถาวรอีกเหมือนกันจะเกิดพบได้ชาติใดก็อันนั้นไปเกิดแต่ว่าสิ่งนั้นมันจะต้องมีศูนย์สิ้นไปเหมือนกันในผลที่สุดมันก็เสื่อมศูนย์สิ้นไปอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันหมดเรื่องอันนั้นว่าถึงธรรมที่สุดไม่มีการไปการมาของมันอยู่คงที่แต่เรายังอยู่ในขั้นนี้ภูมินี้ก็ต้องอาศัยตัวนั้นเสียก่อนเห็นนั้นให้เห็นตัวนั้นน่ะเสียก่อนจริงอ่ะหาที่พึ่งตนเองได้มีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้เห็นอยู่แต่จับตัวไม่ได้ลองคิดดูสิว่าตัวของเราน่ะที่ว่าตัวเราในที่นี้น่ะ มันรู้จักซับสายคิดไปคิดมามันรู้จักใช้ตัวของเราอันเราในที่นี้มันหมายความถึงตัวกายใช้กายได้อันตัวนั้นใช้กายได้แต่ตัวเราจริงๆมันตัวนั้นต่างหากใช้ให้ทำดีทำชั่วทำหยาบทำละเอียดได้ผลที่ทำดีทำชั่วนั่นน่ะกรรมที่ทำดีทำชั่วนั่นน่ะเมื่อตัวนี้ดับไปแล้วตัวนั้นกลับได้รับไปอีกตัวได้รับผลกรรมผู้นั้นได้รับผลกรรมอีกจึงเรียกว่าตัวเราตัวนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังติดพันอยู่กับตัวเราอันนี้ตัวเรานี่ทำกรรมดีกรรมชั่วได้รับผลกรรมดีกรรมชั่วกับตัวอันนี้แหละแต่ตัวนั้นก็ได้รับเหมือนกันจึงเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเราอย่างฆ่าคนนั้นก็จับได้ใส่โทษทันตกรรมจนกระทั่งประหารตัวนี้แหละถูกประหารชีวิตกับประหารตัวนี้แหละตัวกายนี่แหละตัวนั้นไม่ถูกหรอกเขาจะประหารนี่ก็ไม่ถูกปืนยิงก็ไม่ถูกดาบฟันก็ไม่เข้าตัวนั้นแต่เวลาตัวนี้มันใช้กรรมอยู่ต้องใช้ไปตามเรื่องแต่เวลามันดับจริงๆจังแล้วผลกรรมยังมากไปกว่านี้อีกอันตัวนั้นไปได้อีกอันตัวเราที่ตัวเราแท้ๆนั้นได้อีกทอดหนึ่งจึงว่าตัวของเรามันเป็นซ่อนกันอยู่ในนี่แหละเรามีซ่อนเราอยู่ในนั้นจึงให้รู้จักตัวของเราทั้งสองอย่างไว้เมื่อรู้จักกายทั้งสองอย่างไม่รู้จักตัวเราทั้งสองอย่างนี้หาที่พึ่งส่วนกายเราอาศัยพึ่งพาอาศัยมันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็เจ็บตัวนี้แหละอันตัวใจไม่เจ็บหรอกถ้าเมื่อพึ่งตัวนี้พึ่งไม่ได้แล้วคราวนี้ใครเป็นคนเจ็บใครเป็นคนไข้ไม่อยู่ดีสบายตัวใจมันก็ปรากฏมันก็รู้ตัวมันก็เข้าไปถึงตัวใจขันใจไม่ยึดไม่ถือขันใจไม่กังวลเกี่ยวของของวันนี้มันก็ไม่มีอะไรจึงว่าอันนั้นตัวใจตัวนั้นเป็นตัวเราถ้ามารู้จักเมื่อรู้สึกตัวเราอย่างนี้แล้วเราปล่อยวางตัวนี้เสียหัดทั้งสองอย่างหัดปล่อยวางกายถ้ามันยังเหลือตัวใจลองดูเมื่อปล่อยวางนี้ใจยังเหลือที่ใจต้องปล่อยวางลองดูจะรู้สึกว่าไม่มีเจ็บมีป่วยหายว่างหมดจากจริงผัวหมดนั่นแหละเข้าถึงตัวนั้นเนี่ยเมื่อเข้าถึงตัวนั้นแล้วในเวลาที่เจ็บป่วยก็เข้าถึงตัวนั้นเวลาจะล้มจะตายก็เข้าถึงตัวนั้นเวลามีภัยอันตรายต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้มีรอบด้านโจรขโมยก็ดีเรื่องคนปล้นคนชะดมมาต่างๆมีภัยอันตรายมีเสือมีผีร้ายเป็นต้นวิ่งเข้าหาที่พึ่งเลยคือตัวใจวางของมันหมดเข้าพึ่งหนึ่งตัวใจเปรียบเหมือนกับไก่เหมือนกับลูกไก่มันเห็นเหยี่ยวเห็นอะไรมามันก็วิ่งเข้าหาแม่มันเลยซนปุกอยู่ในปีกแม่มันนั่นเ เอาที่พึ่งอันนี้เสียก่อนพึ่งมันอยู่ได้ด้วยความสงบอยู่ได้ด้วยความอบรมภาวนาทำสมาธิใจให้มันอยู่นิ่งแน่วเข้าหาที่พึ่งให้มันได้อย่าไปค้นคว้าอย่าไปพักไฝ่หาสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนให้พึ่งตนเองอย่างนี้เอตังสรณมุตตมังที่พึ่งนั้นเป็นที่พึ่งอุดมสูงสุดสัพพทุกขาปมุจจติอันนั้นแหละเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าให้รู้จักที่พึ่งของตนทั้งสองอย่างนี้ไว้แล้วหาที่พึ่งไม่เห็นมันก็ไม่รู้จักจะไปพึ่งไหนกันคนทั้งหลายในโลกโดยส่วนมากหาที่พึ่งไม่ได้ที่จริงก็หาไฟฝันนะที่พึ่งกันทุกคนแต่หาตัวพึ่งหาที่พึ่งจริงไม่ได้คนคว้าหาที่พึ่งทั้งนั้นอันหาที่พึ่งที่เป็นของจริงจังนาถังและปฏิรุณละพังนาถังและปฏิหาที่พึ่งอันเกษมสูงสุดได้แก่พึ่งตนเองนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาที่พึ่งของจริงไม่ใช่ที่พึ่งเลวไหลหาที่พึ่งของไม่จริงมันเหลวไหลดอกของเพราะนั้นพากันหลงงมงายไปสารพัดทุกอย่างพึ่งของภายนอกไปหมดทุกสิ่งทุกอันเสียผลประโยชน์เปล่าพึ่งภายในไม่มีเสียอะไรเลยไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องปลูกบ้านปลูกเรือนให้มันอยู่ไม่ต้องเสียข้าวเสียของอะไรทั้งหมดพึ่งตัวเองที่พึ่งไม่อยู่ไม่เอาที่คือพึ่งของภายนอกยังเป็นเหตุให้เลวไหลอธิบายเรื่องที่พึ่งเอาละในประการอย่างนี้เอาตั้งใจทำความสงบได้เคยอธิบายให้ฟังว่าใจและจิตจิตนั้นพึ่งไม่ได้ใจนั้นยังค่อยพึ่งได้จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยสำหรับเป็นผู้หาเสบียงคือให้ความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมต่างๆมันเกิดจากจิตแต่ใจนั้นมันเฉยมันเข้าถึงความสงบไม่มีอะไรหรอกเข้าถึงความสงบแล้วก็เฉยจะหัดให้เข้าถึงความสงบให้มันได้ในเมื่อเรามีเหตุมีการมีเรื่องมีราวเข้ามาจะต้องรีบเข้าไปหาความสงบคือพึ่งแม่คือลูกไก่พึ่งแม่นั่นเองหรือเหมือนกับอันแย่ที่อยู่ในลานวัดของเรานี่นะมันวิ่งเข้าในรูคุณรักษาความสงบอยู่ชั่วคราวต้องอาศัยอย่างนั้นซะก่อนใจเป็นของกลางไม่คิดนึกสงสัยอะไรทั้งหมดเป็นของกลางเราวางใจเป็นกลางอย่างเดียวลงปัจจุบันก็ว่าได้ลงกลางๆนะไม่คิดอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยๆทำให้สบายสบายไป ไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้องใส่แต่ทั้งหมดเย็นลงไปสบายสบายให้จับเอาตัวนั้นได้ก่อนจับเอาตัวนั้นได้แล้วก็เข้าน้อมเข้าไปถึงความสุขความสงบให้อยู่ได้นานแสนนานยิ่งการดียิ่งเป็นการดีแต่มันอยู่ไปแล้วมันหากจะรวมลงไปดอกมันยังไม่ทันรวมทีแรกเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆซะก่อนถ้าเมื่อนานๆนั้นเข้ามันรวมลงไปเองรวมเข้าไปถึงความเป็นกลางของเก่านั่นแหละแต่มันลึกซึ้งเข้าไปกว่าเก่ามันละเอียดเข้าไปกว่าเก่าอยู่ได้นานกว่าเก่าและไม่ต้องรักษาอาการเช่นนั้นไม่ต้องรักษาต่อไปนั้นถ้าหากมีเรื่องมีราวได้เกิดขึ้นมามันออกมาประสบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมันต้องวิ่งเข้าไปหาตรงนั้นเนี่ยความสงบอันนั้นเห็นว่าความสงบมันชำนิชำนาญเถอะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอก ดีกว่าที่จิตมันจะสงสัยมันตรงสายมามากมายกว่าเสือที่จะพรรณนานับจนมันเป็นนิสัยมันชินเสียจนมันมีขอบเขตมันจึงยากที่จะเข้าถึงความสงบได้เมื่อเข้าถึงความสงบแล้วมันออกมาเองหรอกนั้นจิตอันนั้นคือมันนิสัยมันเป็นนิสัยสันดานของจิตแล้วมันอยู่เฉยๆไม่เป็นมันยังออกมาเองหรอกมาเสาะแสวงหาเรื่องราวต่างๆคิดโน่นส่งนี่อะไรต่างๆเราจะต้องเอาความสงบนั่นแหละไปจับอีกทีหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันส่งสายไปมาไม่ใช่ของเราเราต้องเอาความสงบมาเนี่ยเอาความสงบไปจับมันความส่งสายนั่นอีกแล้วก็ถอนมันเข้าถึงความสงบอีกเหมือนกันมันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีสิ้นที่สุดแล้วฝึกหัดอบรมไปอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดไปอบรมมาเข้าถึงความสงบแล้วก็ออกมาถอนมาทรงใส่ตามเรื่องตามราวก็เข้าหาความสงบคือพิจารณาเลือกเฟ้นให้มันได้จริงสงบเป็นยังไงอันที่ทรงใส่เป็นยังไงแล้วเลือกเฟ้นเอาจริงที่เราต้องการจนมันชำนิชำนาญไม่มีการตื่นเต้นอาการมันจะส่งสายก็ไม่เป็นไรมันจะสงบก็ไม่เป็นไรมันก็อยู่สิมันความส่งสายแล้วก็ไม่ยังส่งสายคำว่าสงบก็ตื่นเต้นอันนั้นแหละมันไม่ได้หลักไม่ถึงความสงบสักทีคำอยากสงบมันก็ไม่เป็นสงบมันก็ไม่สงบเสียมันพอสงบก็แล้วก็ตื่นเต้นมันส่งสายเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เดือดร้อนวุ่นวายยังให้ได้ความสงบความไม่ชำนิชำนาญนั่นความที่ไม่รู้เรื่องของมันยังค่อยเดือดร้อนอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาทำอย่างนี้ให้ชำนิชำนาญแล้วมันก็อยู่ที่เอาภาวนา

0: ใหม่เมื่อปีเมื่อไ
1: หร่นี่แต่ว่าเอามาจากศิลาระเบียบอันนั้น
0: ครับระเบียบให้ของจากศิลาคือว่าบุคคลที่เป็นตัวตั้งตัวเองในการตั้งมาจากศิลา
1: เป็นอาจารย์
0: เป็นอาจารย์ด้านหมอวิชาม
1: าไหมนี
0: ่ไม่มาครับผ่าตัดที่ก็ได้ครับ
1: มีกี่คนด้วยกันนะ
0: มากสมาชิกมี60คน
1: ดีแล้วที่พากันคิดตั้งพุทธธรรมสมาคมขึ้นนับว่าดีมาก พวกหนุ่มๆแล้วสาวที่จะเป็นพลเมืองดีต่อไปเรามีเครื่องยึดอาหารก็มีเครื่องยึดไม่รู้จักว่าชีวิตแนวทางเราจะไปทางไหน เรามีเครื่องยึดอันใดอันหนึ่งไว้โดยเฉพาะเป็นทางพุทธศาสนาเราดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางพุทธศาสนาเป้าหมายที่สำคัญก็จะไม่พลาด แท้จริงในศาสนานี้นั้นคนทั้งโลกพุทธศาสนานี้สอนให้คนทั้งโลกไม่ใช่ชั้นนะไม่ใช่ชั้นวรรณะบุคคลใดคนหนึ่งให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี คุณงามความดีเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปหมดทั้งโลกทุกศาสนาก็สอนคุณงามความดีเหมือนกันแต่สอนไปคนละแง่ในทางวิชาการพระพุทธเจ้าท่านสอนลึกซึ้งในทางวิชาในพุทธศาสนาส่วนวิชาในศาสนาอื่นสอนผิวเผินไม่ลึกซึ้งถึงพุทธศาสนา คำว่าลึกซึ้งในที่นี้นั้นหมายความว่าพระองค์สอนทั้งดีและสอนทั้งชั่วและสอนทั้งไม่ดีไม่ชั่วสอนทั้งสามอย่างมดเท่านั้นศาสนาพุทธสอนดีก็สอนชั่วก็สอนไม่ดีไม่ชั่วก็สอนศาสนาหรือวิชาไหนจะมาสอนอย่างนี้ไม่มีหรอกมีแต่สิ่งสอนดีและชั่วมันสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วนั้นไม่มีใครเคยสอน แต่พระองค์สอนให้ละชั่วทำดีสอนดีแล้วก็ให้ละชั่วทำดีไม่ใช่สอนให้ละชั่วเฉยๆแต่ให้ทำดีด้วย เพราะชั่วนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกโทษใครๆก็ต้องการไม่ต้องการทุกโทษหมดทั้งโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องการทุกข์มันที่เป็นทุกข์เพราะความชั่วทำดีนั่นนำมาถึงสุขพันยังสอนในละชั่วทำดีความสุขใครๆก็ปรารถนาทั้งนั้น แล้วสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าพยาคตธรรมของกลางๆนั่นเป็นส่วนจิตใจด้านนามธรรมของกลางๆไม่ดีไม่ชั่วได้แก่สมาธิภาวนา ของที่เฉยก่อนที่จะเฉยได้ไม่ใช่ของงานนั่นเองว่าไม่มีใครสอน แนวทางที่จะปฏิบัตินั้นในการละชั่วทำดีคนเราทุกคนเกิดมาไม่ใช่ว่าทำดีหมดทุกคนและไม่ใช่ทำดีหมดทุกอย่างถ้าทำดีแล้วก็เป็นผู้หมดจดแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนี่หากมีความชั่วติดตัวมาจึงต้องมาเกิดพระพุทธเจ้าจึงตามมาสอนคือปรารถนาโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตามแนะนำคำสอนคนทุกชั้นทุกวรรณะไม่เลือกสอนมดถ้าหากยินดีพอใจกับพระพุทธเจ้าเข้ามาหาพระองค์สอนทั้งนั้น ถึงว่าความชั่วจะยินดีพอใจตามประเพณีนิยมของเขาในเหล่าเพศวันชั้นนั้นก็ตามเถอะพระองค์เจ้าแนะนำชี้แจงแสดงบอกไม่รู้เรื่องมีเหตุมีผลอย่างไรอย่างนั้นก็เห็นตาม ความชั่วนี้แหละที่พระเจ้าตามสอนตามล้างอย่างว่าทุกวันนี้เขาเรียกว่าล้างพวกคอมมูนิสต์กวดล้างคอมมูนิสต์พระพุทธเจ้ากวดล้างกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำความชั่วอย่างศีล5ประการเป็นเครื่องดำเนินชีวิตที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางต้องขึ้นศีลเสียก่อนแล้วยังค่อยไปสมาธิแล้วจึงค่อยเกิดปัญญาถ้าจะพูดกันอีกในหนึ่งศีลถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาไว้ไม่ได้ต้องมีปัญญาคือฉลาดรอบรู้เอาตนรอดในเมื่อโลกทั้งหลายไม่มีศีลห้าคนที่จะเอาตนรอดพ้นจากโทษหาประการ ก็ต้องมีปัญญาฉลาดรอบรู้ได้ชิ้น5ประการนี้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพุทธธรรมก็เอาเถอะที่เป็นพุทธธรรมก็เลยสมาชิกเอาเถอะเรียกว่าพุทธธรรมก็อยู่ในนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้พุทธธรรมสงฆ์แต่พุทธธรรมเฉยเพราะเหตุที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมพระสงฆ์ก็คือตัวของเรานั่นเองถ้าหากใครปฏิบัติตามถูกต้องแล้วเราก็เป็นสงฆ์สาวกสงฆ์ในที่นี้นั่นไม่ได้หมายเอาพระสงฆ์ทั้งหมดจะเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดก็ไม่ใช่อย่างเราจะฟังจากสังฆคุณที่ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีสุปฏิปันโนปฏิบัติชอบญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์สามีจีปฏิปันโนปฏิบัติน่ากราบไหว้ท่านผู้ชาสี่ข้อเท่านี้ พระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้ไม่ใช่นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วจะเป็นพระสงฆ์คฤหัสถ์ก็เป็นพระสงฆ์ได้ท่านเรียกว่าอริยสงฆ์สาวกขอให้ปฏิบัติดีเถอะปฏิบัติดีปฏิบัติโกงปฏิบัติก็เป็นไปพบคนจากทุกปฏิบัติที่อากาศไหว้ระบูชาก็เป็นพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นเหตุนั้นพุทธธรรมจึงขาดสงฆ์ไปเราเอาแต่พุทธกับธรรมเท่านั้นก็พอเอากันจริงๆจังๆแล้วก็ปฏิบัติถึงธรรมแล้วพุทธก็ไม่ต้องพูดเลยถึงซึ่งพระคุณพระธรรมพระสงฆ์ในตัวพระคุณพระธรรมพระสงฆ์ มารวมในที่เดียวคือธรรมคือธรรมะธรรมะเป็นใหญ่กว่าสิ่งใดๆใดทั้งปวงหมดในโลกอย่างพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาดูว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราอยู่กับเราไม่สมควรไม่มีที่พึ่งอยู่กับเราไม่ได้พระพุทธองค์มาพิจารณาถึงคนในโลกทั้งหมดตลอดถึงเทวดาอินทร์พรหมที่จะวิเศษสูงสุดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเราจะไปเคารพใครเนาะไม่มีใครแล้วนอกจากพระธรรมคือพระธรรมนั่นแหละนำพระองค์ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานถึงเป็นพระพุทธเจ้าเหตุนั้นพระองค์จึงเคารพพระธรรมนี้บทว่าสัทธัมโมคดุกะตัปโภพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมเหตุนั้นจึงว่าถ้าหากปฏิบัติถูกทางก็เรียกว่า

ีลนั่นแหละเรางดเว้นจากความชั่วเรียกว่าศีลทางนั้นพูดกันง่ายๆศีล5ศีล8ศีล10ไม่ต้องพูดกันมากพูดถึงเรื่องตัวศีลตัวเดียววิรัติคือความงดเว้นเป็นเจตนาวิรัติเป็นตัวศีลในตัวเจตนาวิรัติคืออะไรคือมีฮิริโอตตัปปะอยู่ในตัวไม่กล้าทำความชั่วโดยการฆ่าสัตว์ก็ดีอย่างบางคนว่าจะอ้างพูดว่าไม่ฆ่าจะได้กินหรือสัตว์ไม่ต้องฆ่าดิ แต่บางคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องฆ่าก็ยังต้องก็ยังฆ่าสัตว์อยู่เพราะอะไรเพราะความสนุกสนานเพราะความเพลิดเพลินหลงลืมตัวเลยเห็นแก่ไปเห็นแก่ความสนุกจึงต้องฆ่านี่แหละเรื่องมันไม่จำเป็นจะต้องขาดก็ยังขาดเพราะเสียตรงนี้หิโรตปะนั่นเอง อันนี้อธิบายเพียงข้อเดียวเพียงย่อๆลักทรัพย์คราวนี้ลักทรัพย์สิ่งของของเขาที่ไม่ได้ให้มีเจตนางดมีเจตนาที่จะต้องลักเกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดมาลักมาขโมยเขาต่างคนก็เกิดขึ้นมาหากินเลี้ยงชีพโดยเฉพาะจะไปต้องเบียดเบียนกันทำไมนั่นเป็นธรรมชาติแต่ต้องเบียดเบียนและลักขโมยสิ่งของซึ่งกันและกันนั้นเพราะกิเลสต่างหากมันอยากได้มักง่ายเกินไปมันอยากได้เปล่าจึงต้องลักขโมยของเขาถ้าหากเราเห็นโทษอันนั้นแล้วมีความละอายบาปอันนั้นแล้วกลัวบาปอันนั้นแล้วเจตนาวิรัติงดเว้นเสียนั่นก็เป็นศีลขึ้นมาการประพฤติผิดมิชาจารก็เช่นนั้นตามประเพณีนิยมแต่งงานเป็นสามีภริยาท่านก็มีผมเถอยู่แล้วเขาท่านก็ไม่ห่างธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นประเพณีเป็นอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นหาข่มขืนป่าขืนจิตใจของคนล่วงละเมิดจิตของกันเลยครับจนเป็นเหตุในฆ่ากันตายกันสมเพศออกกฎหมายบ้านเมืองจนถึงกับประหารชีวิตยิ่งฆ่ากันใหญ่โตโหดฐานยิ่งเอาใหญ่ขึ้นอันนี้อะไรก็เกิดจากไม่มีหิริโอตตัปปะนั่นเองเกิดจากไม่มีศีล5นั่นเอง การพูดเท็จลิ้นเรามีไว้สำหรับให้พูดให้กระดกให้พูดโดยกลงไม่ใช่ให้พูดคำหยาบคำเพื่อเจ้อเลี้ยวไหลแล้วพูดโกหกตลอดเลยคำพูดโดยกลงนั่นน่ะมันลื่นหูจะตายแต่ว่าไม่ชอบพูดโกหกหลอกลวงด้วยประการต่างๆความโกหกนั้นเป็นบ่อเกิดของอกุศลทั้งปวงหมดพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าคนที่

0: พูดโกหกแล้วบาปกรรมทั้งหลายทั้งหมดซึ่งจะไม่ทำไม่มีท่านว่าอย่างนั้นโกหกจึงเป็นพื้นฐานของความชั่วทั้งปวง พวกปรมาหรือชาวเหนือก็เอาถือเขาถือนะถือหนาถ้าใครพูดโกหกแล้วเขาว่าคนไม่มีศีลนั่นก็ถูกของเขาสิถ้าถือคำพระพุทธเจ้าเทศนาแล้วนั่นเองคนที่โกหกแล้วบาปกรรมทั้งปวงจะไม่ทำไม่มีเขาถือคำนั่นเองการดื่มสุราเมรัยของเมามึนให้เกิดลืมหลงสติคนเราอยู่ดีๆไม่ชอบให้ลืมตัวซะก่อนให้ไม่มีฮิริโอตตปะซะก่อนจึงค่อยดีใจชอบใจคนที่มีสตินั่นแหละเรียกว่าคนประมาทคนไม่มีสติมันจะดีอะไรแต่นิยมกันที่มีสติเพลินนิยมว่าเป็นของดีทำโดยไม่รู้ตัวทำความชั่วถ้าหากว่ามีสติอยู่ทำไม่ได้เช่นว่าจะฆ่าเขาหรือจะต้นเขาจะลักขโมยของเขาต้องดื่มสุราซะก่อนจะตีหัวเขาก็ต้องดื่มสุราซะก่อนให้มึนเมาซะก่อนโน่นนี่มันไปโน่นล่ะชิด5ประการนี้ถ้าหากว่าไม่มีเหลือติดตัวคนสักนิดเดียวนะหมดเรื่องคนไม่เป็นคนเสียแล้วมันจะดีอะไรคนไม่เป็นคนมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่สักเหตุนั้นเราเป็นพุทธธรรมสมาชิกขอให้มีศีล5เป็นเครื่องดำเนินชีวิตเถอะจะช่วยทำมนุษย์นี้ให้ดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดพุทธธรรมนี่แหละพุทธธรรมสมาชิกนี่แหละในราว50-60คนเท่านี้แหละของประเทศไทยตั้ง43ล้านก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมา พวกอันนี้ได้ชื่อว่ารักษาตนได้และรักษาสังคมได้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองได้กฎหมายเหล่านั้นที่บัญญัติพระราชบัญญัติกฎหมายออกทั้งปวงหมดพวกอันนี้ไม่ต้องรักษาชิ้น5ต้องไม่มีการรักษาหรอกกฎหมายไม่ต้องคุ้มครองรักษาเป็นอิสระเลยทีเดียวกฎหมายทั้งสองหมดทุกมาตราที่ออกล้วนแต่ออกตามในสนับสนุนชิ้น5ประการนี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นแหละทุกคนให้มาพากันมีศีล5อย่างน้อยที่สุดให้มีคนละขอบก็ยังดีอยู่ขอให้ได้จริงๆคนที่ชอบฆ่าสัตว์ก็ให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงจะเป็นศีลคนที่ชอบลักทรัพย์ก็ให้งดเว้นจากลักทรัพย์จึงค่อยมีศีลถ้าประพฤติผิดมิจฉาจารกับโกหกมุสาบาทดื่มสุราไม่ได้ชอบอันใดให้งดเว้นอันนั้นน่ะไม่ใช่ส่งเสริมให้ทำความชั่วให้งดเว้นจากความชั่ว งด ว้นคนละข้อละข้อจะซ้ำก็เอาขอให้ได้คนละข้อลองไปทดลองทำดูในระยะ3เดือนในกลุ่มของพวกสมาชิกอย่างนี้แหละคงจะเห็นผลประโยชน์ถ้าหาก6เดือนหรือปีหนึ่งขึ้นไปก็จะเห็นผลประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปกว่านั้นเราเป็นพุทธธรรมไม่มีข้อธรรมะเป็นเครื่องดำเนินมันก็จะเป็นประโยชน์อะไรเหตุนั้นยังขอให้พากันมีธรรมะคนละข้อละข้อจินห้าไปกานี่แหละไม่ต้องเอาอื่นไกลเรื่องสมาธิภาวนาเอาไว้ซะก่อนให้ดำเนินตามนี้ซะก่อนเพราะอันนี้เป็นเครื่องบริหารหมู่กายวาจาใจกายวาจาเป็นเครื่องบริหารยังไม่ทันมีศีลห้าศีลห้าก็ไม่ทันบริบูรณ์ก็โดดไปโน่นไปเอาสมาธิทีเดียวภาวนาทีเดียวมันก็ไม่ถึงเลยจริงข้ามชั้นข้ามภูมิเมื่อสมาธิไม่มีสมาธิตั้งมั่นไม่มั่นก็ให้ อย่างนี้ผู้จะสำเร็จต้องเป็นอย่างนี้จึงว่าฉันทะพอใจยินดี กับสิ่งที่เราเห็นนั้นอันนี้อยู่นะเทียบจิตนึกดูตรามาได้จะหยุดนะยินดีถ้าเอาเจอกันนะแต่เมื่อเดียวมันกลัวเป็นไปมาเราต่างเราเห็นจิตต่างรวบรวมนั่นแหละของนั่นแหละเรียกนักที่ดีสุดเนี่ยเรารู้ด้วยจังตัวจ่าเนี่ยกรอกตาของบางทีดีสุดเนี่ยก็ต้องได้เลยดีสุดสักเยอะไม่ไม่หรอกนั่นแหละเรื่องนั่นเยอะเนี่ยถ้าเรื่องวันนาแล้วลงเดียวมาตัดไอ้ตันเมื่อว่าเป็นเส้นเมื่อใจมันให้เราทำไปแล้วพูดแค่รู้เลยเรื่องที่ต่างต่างต่อนี่ว่าเขาหลายทุกอย่างเดียวหูเสียนั้นฮักก็พอใจไม่เสียนะแต่ให้ไปพูดเนี่ยคือพูดหนึ่งแต่หน้าพูดหน้าพูดไม่หวังเสียงพับเสียงพับพูดเสียงพับเสียงนั่นไปต่อเสียขึ้นลงน่ารู้แต่ที่ขั้นแต่ใจช้ำหนาพอใจในเทียนติดสีมาถ้าผมถ้าตรงแค่เอาเหี้ยแต่ช้ำหนาผมนะตรงไปยึดไม่ถนนเดี๋ยวติดตามไปไปกินลบข้ามาลบไปในทางหมดแล้วไปบัดเอาไปบัดนอกจากตาเนี่ยก็ช้ำหนาผู้เป็นสติโลภะถ้าเราดูเน้นผู้นั่งยืนรถก็ผ่านมาพอทำเสร็จเนี่ยก็ไปพอใจอันนี้จ้ะไม่เปลี่ยนไปเรียนจ้ะไม่ได้ขาดความหวังเลยที่ปัจจุบันนั้นมันเป็นอุปนิสัยของแต่คนแต่ข้อใจก่อนลงดูอย่างที่ไหนเหตุนั้นท่านผู้เรียนอยู่ในทางไหนยังจะรักดวงในดีเห็นหัวท้ายเข้าผู้รู้คนเดียวแล้วอยู่นิ่งลงไปธรรมะสอนให้ละไม่ใช่สอนให้เอาสอนให้ละลงในที่นั่นเนี่ยเมื่อละแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็อยู่ตามสภาพของมัน เรารักษาใจไว้ได้ยินดีพอใจวิริยะจิตใจวังสาในใจที่มันเป็นรูปนั้นรูปทั้งหลายจะเขาลบล้างหมดยังมันไม่ได้ทั้งเขาสงบหมดเรายังจะสงบลงไปมันก็ไม่ได้กินรสปวดสะพะทั้งหมดในโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเกิดขึ้นมาพบมาเห็นเราไม่ฉันทะผู้ที่ไปรู้นั้นไปเห็นนั้นมันก็ไปติดรูปเสียงกิริยาปฏิภาณมันละไม่ได้ก็ยินดีในฉันทะตัวผู้ไปเห็นนั้นผู้ไปรู้นั้นคือใจพอนั่งก็ละหมดละแล้วไปไหนมันก็อยู่นั่นแหละอยู่ตามเรื่องตามเดิมของนั่นแหละนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าเทศนาอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้จึงจะละจึงจะถอนเราไม่เข้าใจแล้วไปยึดไปถือเอาสิ่งต่างๆของส่งออกไปภายนอกเลยหลงเลยมัวเมาประมาทเรียกว่าฟังธรรมหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศนาแล้วไม่ใช่เทศเฉยๆเทศให้ละชั่วทำดีคือกระทำนั่นเองคือสอนละชั่วทำดีนี่นั่นแหละคิดว่าฟังธรรมถ้าไม่เช่นนั้นศาสนาไม่มีประโยชน์อะไรเลยสอนให้คนทำตามจึงสามารถละนิสัยใจคอของคนชั่วนั้นให้กลับทำดีต่อไปคนเราจึงกลายเป็นคนดีขึ้นพวกขโมยพวกโจรสามารถจะกลับนิสัยให้เป็นคนดีเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเป็นพระอริยเจ้าเพราะละชั่วทำดีเพราะทำตามพระพุทธเจ้าท่านเทศนานี่แหละข้อฟังธรรมเราฟังแล้วก็ทำตามชำระจิตใจของตนให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พุทธองในขณะนี้เราไม่มีอะไรเหลือเราไม่มีอะไรอีกแล้วเราตั้งใจทำภาวนาทำสมาธิเรื่องความคิดส่งสายไปมาหน้าหลังอะไรทั้งปวงหมดอดีตอนาคตปลดเปลื้องให้หมดที่ให้ลงปัจจุบันคิดมันก็ไม่คิดอะไรหรอกคิดเรื่องเก่าอ่ะนะไม่รู้แล้วรอบเป็นสาทีที่ปรุงที่แต่งกับจริงแต่งเรื่องเก่านั่นแหละมันพอเบื่อหน่ายแล้วแหละที่มันคิดมันปรุงมันแต่งมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตจนกระทั่งแก่เฒ่าชราก็ของเก่านั่นแหละสรุปรวมความแล้วอ่ะกระแสของกามโลกมันวนเวียนอยู่เพียงแค่นั้นไม่ไปไหนอยู่ในกามกิเลสอยู่ในกามตัณหาเพลิดเพลินยินดีอยู่กับเรื่องเหล่านั้น
1: หลงไหลกับเรื่องเหล่านั้นเรามาหัดภาวนาตั้งสติกำหนดจิตเพื่อให้มันถอนจากของมูลนั้นไม่อยู่ในสมาธิภาวนาลองดูสิถอนได้ลองดูสิมันถอนสมาธิภาวนาถ้ามันถอนจากมูลนั้นมาอยู่ในสมาธิภาวนาจิตแน่วแน่ไม่มีเรื่องละหมดเรื่องกามทั้งหลายเรื่องกิเลสทั้งปวงหมดไม่มีหรอกในขณะแต่ในสมัยอื่นมันมีมาอีกจึงต้องทำบ่อยๆจึงค่อยรู้เท่ารู้เรื่องของมันแล้วมันจะได้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นตัวสติตัวนี้เป็นของสำคัญจะไปตั้งเราตรงไหนก็ปลูกลงตรงไหนมันงอกงามขึ้นมาในตรงนั้นเลยสติคือผู้ระลึกได้ระลึกได้ในเรื่องที่มันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกเรื่องปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกก็หายหมดสติก็ตั้งมั่นอยู่คนเดียวนั่นแหละให้ตั้งสติตรงนั้นเราตั้งไว้ตรงมันเฉยๆนั่นแหละตรงไม่มีอะไรนะเพราะไม่มีดีมีชั่วมีอย่างละเอียดไม่คิดตรงหน้าตรงหลังอดีตอนาคตตรงกลางๆเฉยๆนั่นแหละให้ตั้งไว้ตรงนั้นระลึกอยู่ตรงนั้นให้รู้ตัวอยู่ตรงนั้นระลึกอยู่ตรงนั้นจะภาวนาพุทโธหรือจะอนาปานสติอะไรก็แล้วเถอะแต่ให้อยู่ตรงนั้นน่ะจึงจะเป็นภาวนาธรรมจึงจะเป็นสมาธิเอาทำ
2: ถ้าทำความสงบลมภาวนาครับ ภาวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั้นมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบจะเกิดขึ้นมาจะยุ่งกันอยู่นั้นสิ่งที่ควรทำคือทำความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากหรือสงบน้อยวันหนึ่งให้ได้สัก5 นาทีก็ยังดีอยู่อันนี้วันหนึ่งนะหมดวันเปล่าหมดวันเปล่าเดือนหนึ่งก็หมดเดือนละเสียเปล่าปีหนึ่งก็หมดไปเสียเปล่า40-50 ปีก็หมดไปไม่ทราบจะทำยังไงทำไมธนาจึงไม่ใช่ของยากและไม่ใช่ของง่ายคำว่าไม่ยากคือไม่ได้เรียกร้องใครไม่ช่วยเหลือทำเองได้เองนั่นของทำง่ายนิดเดียวต้องเชื่อไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายคือยากที่จะทำได้ใจของเราเป็นของดื้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะได้ความสงบเยือกเย็นความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้อะไรทั้งหมด เสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพระราชทานมากมายเวลาจิตสงบแล้วทิ้งหมดมีแต่ความสุขอันเดียวอันนั้นแหละจึงว่าความสุขอะไรจะเสมอด้วยความสงบไม่มีจึงเป็นของควรทำและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระเจ้าประสงค์หรือผู้อยู่วัดอยู่บ้านก็ทำได้ผู้ใหญ่เด็กน้อยทำได้ทั้งนั้นเป็นของคนทำอย่างยิ่งเพราะคนอื่นทำให้ไม่ได้เนี่ยทำได้แล้วก็ความสุขเฉพาะส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยทำสมาธินี่นั้นตั้งจิตผู้คิดผู้นึกกันนะตั้งสติคือผู้ระลึกได้นั่นแหละกำหนดตรงที่จิตผู้คิดผู้นึกนั่นแหละคือสติความระลึกได้นั่นไปควบคุมจิตผู้คิดผู้นึกนั่นถ้าหาเรื่องมาทันอยู่ก็เอาพุทโธนึกพุทโธไว้เป็นเครื่องอยู่เครื่องผูกไว้ซะก่อนควบคุมเอาพุทโธนะคุมไว้แล้วก็กำหนดผู้รู้ในผู้ที่มันคิดมันนึกเอาพุทโธพุทโธแล้วอานาปานสติก็ได้เป็นเครื่องผูกไว้ให้ใจมั่นคงใจนั้นถ้าหากมันมีเครื่องผูกเชื่อเลยก็อยู่ยากคอมีตัวมีตัวการนึกพุทโธนั้นหมายความว่าใจอยู่กับพุทโธอันเดียวเมื่อถ้าฝ่าสติใจอยู่นั้นอันเดียวเอาเดียวจะเอาได้ก็เอาใจมันอยู่อันเดียวแล้วถ้าก็พิจารณาจิตนั่นคันผู้คิดผู้นึกให้เห็นว่าคิดดีคิดชั่วคิดใกล้คิดไกลหยาบละเอียดให้ได้เห็นอยู่ทุกขณะการฝึกหัดแบบนี้แหละเรียกว่าภาวนาเรียกกรรมฐานอบรมกรรมฐานอบรมภาวนา มันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ขอให้เห็นอยู่ทุกเมื่อถ้ามันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะทำความชั่วและความผิดคิดผิดคิดชั่วเพราะชั่วความชั่วและความผิดเป็นสิ่งที่ร้ายกาจถ้ามันเห็นนะไม่สามารถทำหรอกอันนี้ไม่เห็นนะสิมันยังทำมันยังคิดนึกถ้าเห็นก็ตั้งใจรักษาอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปได้เมื่อมันรวมลงไปแล้วมันจะสติกับจิตนั้นจะเข้าไปเป็นใจคือรวมเป็นอันหนึ่งเข้าไปนั่นแหละจะเห็นความสุขสงบอย่างยิ่งเอาเท่านี้ก็พอให้ทำที่เรื่องสติพระพุทธเจ้าท่านเทศนาทั้งเรื่องสติปัฏฐาน นี่ก็เป็นปัฏฐานของธรรมทั้งปวงสติปัฏฐานและที่ตั้งของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าสติปัฏฐานอ่า

ก็ว่า4อย่างเป็นอาการรวมเข้าก็สติตัวนั้นน่ะเป็นของสำคัญ สติมันใช้ได้ทั่วไปหมดแต่หยาบถึงละเอียดถึงที่สุดก็สติตัวเดียวเท่านั้นพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าเทศนาอยู่45 ปีรวมแล้วก็มาลงสติเกิดแล้วก็ติดก็อดไม่ต้องพูดต่อไป เรื่องศาสตร์กรรมฐานทั้งหลายอบรมกรรมฐานคณาจารย์ต่างๆที่อบรมเลื่อนแล้วแต่ลงสติตัวเดียวแต่หากเคยชำนิชำนาญทางไหนก็อธิบายไปตามเรื่องของตนอย่างขอหัดยึดหนอพร้อมหนอก่อสติให้อยู่ที่ยึดที่พร้อมคือเกิดดับให้อยู่ในที่อื่นให้ตั้งสติอยู่ในตรงนั้น สัมมาอรหังก็ตั้งสติตัวเดียวนั้นอย่างพุทโธหรืออนาปานสติก็ตั้งสติให้อยู่ที่เดียวนั้นรวมความว่าสติจะมีใช้ได้หมดเลยใครใช้ได้ก็ได้แม้แต่ที่สุดเขาใช้เส้นเล็กเส้นด้ายอย่างเล็กเยียงหรือเข็มเขาก็เอาสติตัวนั้นตั้งไว้ที่เล็กๆนั่นคันท่าสติไม่ตั้งไว้ไม่ถึงไม่ถูกพลาดไปเลยทีเดียวสติตัวนี้ยิ่งสำคัญยิงปืนเขาก็เอาสติตัวนี้แหละตั้งเฉพาะจุดจ้องศูนย์เล็งสวนในเป้าหมายแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ถูกอยู่ยังพลาดจนได้เขาไต่ลวดเดินไปผ่านไม้ลำเดียวก็สตินั่นแหละกดกึ่งทุกสิ่งทุกส่วนในกายของเขาสติกำหนดให้มั่นคงจึงจะเดินตลอดมีไต่ลวดได้แต่หากสติเอานั้นมันออกไปภายนอกมันส่งไปภายนอกส่งไปจดจ้องในสิ่งอื่นไม่ได้จดจ้องที่จิตนั่นยังไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานมันไม่เป็นไปไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ แต่ถึงขนาดนั้นก็ได้ประโยชน์โอ้โหเก็บเงินเก็บทองให้มากมาย เป็นอาชีพของเขาคราวนี้ถ้าหากเราเพ่งพิจารณาจิตของเราแล้วคราวนี้จะไม่ดีกว่านั้นหรือจะไม่ได้ประโยชน์กว่านั้นหรือประโยชน์นั้นจะพึงได้ส่วนที่เพ่งหงิด

นึกอะไรก็รู้เรื่องของมันอยู่ตลอดเวลาคิดดีก็คิดชั่วคิดดีคิดชั่วก็รู้ตัวอยู่คิดหยาบละเอียดก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงว่าไม่คิดมันอยู่เฉยๆก็รู้จักก็จิตเฉยๆอยู่ตลอดเวลาการรู้ของจิตของตนเนี่ยมันเป็นผลให้ได้ความสงบถ้าหากรู้เมื่อไรแล้วสงบเมื่อนั้นถ้าไม่รู้มันส่งวุ่นวี่วุ่นวายไปต่างๆตามไม่ทันคันรู้แล้วตามทันเห็นมันมันอยู่ลงปัจจุบันเลยคิดนึกอะไรต่างๆหยุดถอนวัดอยู่อันเดียวแน่วแน่อยู่อันเดียวรู้เท่านี้ก็พอละไม่ต้องไปอยากรู้มากเห็นผีปีศาจเห็นเทวดาเทวดาอินพรหมอะไรต่างๆมันไม่ส่งในไม่ใช่ส่งนอกคือเห็นมันส่งอย่างเราเห็นเนี่ยเห็นภายนอกเนี่ยตาเห็นได้มันก็ส่งออกไปมันยังไปเห็นตาไม่ส่งเลยมันก็ไม่เห็นหูฟังเสียงมันก็ส่งออกไปมันไปหาวัตถุสิ่งที่มันดังหุ่นเรียกว่ามันส่งนอกนี่ส่งในนะท่านใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนเห็นเกิดนิมิตขึ้นมามันส่งไปตามความรู้นะมันส่งไปตามความเห็นความคิดความไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งหลายเหล่านั้นมันส่งไปนะอันนี้เรียกว่าส่งในส่งนอกก็ไม่ผิดอะไรกันขึ้นออกจากจิตจากใจเดิม ใจเดิมแท้นั้นมันไม่มีอะไรหรอกของเฉยๆของว่างๆนั่นใจเดิมแท้นั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่คิดดีคิดชั่วเรียกว่าใจเดิมใจเดิมเนี่ยมันออกไปจากตัวเดิมเนี่ยมันยังค่อยออกไปไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกเลยเรียกว่าจิตเนี่ยคราวนี้จะไปตามไปคุดจิตนั่นตามไม่ทันสักทีคิดนึกสงสัยไปมากมายอะไรก็เห็นแหละเห็นจิตตามรู้จิตคำเชื่อกรรมฐานสอนกันว่าตามรู้จิตรู้จิตมันตามรู้มันไม่เฉดรู้เท่าถ้ารู้เท่ามันรู้ตัวไปแล้วมันก็หยุดคงที่สิเนี่ยตามรู้ก็จะตามน้อยไปนั่นสิมันไปแล้วจะค่อยเห็นจะค่อยตามมันไปรู้เท่ามันคงอยู่มันเท่าตัวมันเองมันพอดีพองามเท่าตัวมันเลยไม่มากไม่น้อยกว่าตัวมันก็อยู่คงที่นั่นสิรู้เท่าก็ตามรู้มันผิดกัน คนที่เข้าไปหาจิตเดิมแล้วมั
อยู่คงที่มันไม่ไปไม่มานิ่งเฉยอยู่นั่นเรียกว่ารู้เท่าตัวสติตัวนั้นก่อนที่จะเข้าถึงนั้นต้องมีสติตามรู้จิตสติตัวนี้ยังใช้ได้ประโยชน์มากมีรู้จิตแต่จิตมันไม่ไปมันก็เลยการเป็นการรู้เท่ารู้เท่ามันก็เลยเข้าถึงตัวเดิมคือตัวใจ อันนี้แหละให้รู้ใจเดิมตรงนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรคะนี่รู้ใจเดิมนะมีประโยชน์ที่จะให้รู้จักว่าใจเดิมเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไงนั่นได้ก่อนรู้จักประโยชน์ตรงนั้นได้ก่อนคิดนึกสงสัยสารพัดทั้งปวงมดมันปรุงมันแต่งอะไรอันนั้นมันจิตมันตัวใจเดิมใช่มันไม่มีอะไรแล้วคราวนี้สังเกตดูเขาเมื่อเข้าถึงใจเดิมกับไปถึงจิตกับจิตเอที่ไปตามจิตนั้นอะไรมันจะดีก็ฟังจิตมันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกซึมซายสารพัดทุกอย่างให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ร่ำไรร้องไห้ไม่ใช่ใจเดิมตัวจิตนั่นปรุงแต่งตัวยึดไปถือสารพัดทุกอย่างอ่ะมันตัวจิตตัวนั่นอ่ะมันไปปรุงไปแต่งเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าถึงจะเดินไม่มีอะไรเฉยอยู่นั่นเรียกว่าให้รู้จักเพียงแค่นั้นเท่าก่อนแล้วคราวนี้รู้เรื่องว่าใจเดิมมันจะเป็นประโยชน์อะไรคะมันรู้เฉยอยู่มันจะประโยชน์อะไรไม่ไม่มีปัญญาคิดนึกอะไรไม่ได้ไม่เกิดปัญญาขอให้เกิดไม่เกิดเอาไว้ซะก่อนฝึกฝนอบรมใจเดิมไม่มีพลังเพียงพอเต็มที่ซะก่อน เวลามันออกไม่ออกเองหรอกเวลามันเกิดปัญญาอบายต่างๆมันต้องเกิดเองมันหรอกหาก็มันไม่เกิดพอมันออกจากใจเดิมเมื่อมันมีพลังเต็มที่แล้วคราวนี้มันเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ชอบเหตุผลต่างๆเรื่องราวต่างเกิดความรู้สึกขึ้นมาแปลกประหลาดหน้าตึกจันสิ่งที่รู้แล้วแต่ไม่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับเดิมรู้เหมือนกันเคยรู้เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ก่อนแต่คราวนี้มันออกคราวนี้มันไม่เหมือนคราวมันจะเกิดความรู้ชัดแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาคราวนี้มันจะเกิดปัญญาเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงตรงนั้นมันใครรู้เองหรอกไม่มีใครบอกให้ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดบังอ้อมันก็เกิดตรงนั้นน่ะมันจะหลงอ้อมันก็ตรงนั้นน่ะคุณประโยชน์ของเขาถึงใจเดิมมันจะเกิดขึ้นมาตรงนั้นแหละ
มันออกจากตัวเดิมแล้วมันจะไปรู้บางอ้อมตรงนั้นคนเราอยากจะได้ความรู้พอเข้าไปถึงความสงบไปถึงใจเดิมแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่รู้เนาะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยส่งสายหาแต่ความรู้เมื่อความรู้ไม่เกิดก็เลยเอาสัญญาไปจำเอาจากตำรับตำลาจากคำพูดอะไรต่างๆมาคิดมานึกหาว่าเป็นวิปัสสนาแต่แล้วครับมันไม่ใช่วิปัสสนามันนึกเอาเองวิปัสสนาความรู้แจ้งจริงๆมันก็หลงบังอ้อนะสิไม่หลงบังอ้อมันจะเป็นรู้จริงจริงยังไงได้มันที่หลงบังอ้อนี่มันเป็นอุบายมันเป็นเงียบคายของแต่ละคนบอกกันไม่ถูกหรอกอุบายมันเป็นเรื่องเทศเรื่องอธิบายกันฟังได้มันไม่หลงบังอ้อเงียบคายนั้นเป็นของใสของมันของจะต่อส่วนตัวมันต้องลงบังออกน่าจะจำให้ลืมด้วยกว้างขวางพิสดารมาก เหตุนั้นจึงว่าอย่าได้ทะเยอทะยานดิ้นรนมันจะเป็นอะไรอะไรก็ขอให้เป็นไปเถอะตั้งสติกำหนดอยู่นั่นแหละรักษากำหนดจิตนั่นแหละทำมามากมายทีเดียวผู้ที่ทำมาแล้วทำมามากมายทีเดียวท่านยันมานั่นเคยพูดอยู่เสมอตอนนี้ท่าน50ตอนนี้พิจารณาทั้งเรื่องอาการ32ท่านพูดว่าตั้งสติกำหนดพิจารณาการ32มาได้22ปีแล้วยังไม่ทิ้งไปถึงจนใหม่ท่านก็พูดให้ฟังตอบเมื่อต้องเก็บจิตกว่าแล้วมีพิจารณากายผมพิจารณากายตั้งแต่ต้นมาจนตลอดป่านนี้ขณะใดที่มีภาระธุระการงานมากหมู่มากไม่ค่อยได้พิจารณากายไม่ชัดไม่เต็มขณะนั้นเรียกว่าเสื่อมขณะใดถ้าหากไม่วิเวกพิจารณากายชำนิชำนาญคล่องแคล่วก็เจริญลูกศิษย์ลูกหาของผมที่มาอบรมมากมายถ้าหากใครมั่นในกายคตาคือพิจารณากายสติตั้งมั่นอยู่พิจารณาก็เจริญงอกงามถ้าทั้งเผลอหลงลืมหรือว่าทำสิ่งอื่นหรือไปจัดนู่นบ่ายนี้ไม่เอาอันเดียวเจริญไม่ติดมือปฏิปต่อกันหรือหากทิ้งเสียคนนั่งกับไปในรอบท่านพูดอย่างนี้ทิ้งอย่างท่านว่าปฏิปฐานตั้งมั่นเต็มที่แล้ว
พุทธเจ้าเทศนาอยู่อย่างเร็ว7วันอย่างช้า7ปีตั้งแต่เสด็จมรรคผลนิพพาน อย่างช้าก็อย่างน้อยก็ได้เพียงอนาคาคามพุทธเทศนาไว้อย่างถ้าเตียงลองดูเสียซานี่ตั้งมั่นลงพิจารณาจิตอันเดียวเนี่ยอยู่ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนได้ไหมวันหนึ่งได้ไหมเปล่าไม่ได้ก็เหลวอีกชั่วโมงหนึ่งได้ไหมไม่ได้ก็เหลวอีกมันไม่ถึง7วันนี่ถ้าถึง7วันแล้วถ้าหาก็ไม่ได้จึงค่อยบอกว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าเทศนาไม่จริงนี่ทำไม่ถึง7วันนี่มันท่านว่าไว้อย่างเร็วอย่างช้าปีหนึ่งสองปีไปตามลำดับถึงจุดติดเราตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นน่ะเห็นอานิสงส์ทันทีความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดสมหายหมดความทุกข์ทั้งหลายไม่มีเกี่ยวของตั้งสติกำหนดกัน คนจะตายก็บอกให้ตั้งสติคนทำพังๆเผลอก็สอนว่าไม่มีสติเหมือนคนที่ไม่มีสติแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นเผลอเผลอต้องฟังเผลอต้องหลงต้องลืมสติที่เขาใช้กันโดยมากทำการทำงานอะไรต่างๆมีสติอยู่รอบครอบยังค่อยการงานอะไรยังค่อยลุล่วงไปได้แต่ว่าสติภายนอกอีกเหมือนกันไม่ใช่สติภายในทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องสติทั้งนั้นเนี่ย สติมีอานิสงส์มากมายหลายประการเพื่อที่จะขนานนับเบื้องต้นแต่บริกรรมก็ตัวสติบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าหากเอาพุทโธนั้นอย่างเดียวไม่เป็นภาวนาไม่เป็นตั้งสติก็ไม่พุทโธนะเป็นแต่จุดหมายเฉยๆเนี่ยแต่กำหนดเอาพุทโธนะเป็นจุดหมายเลยจึงสติไปยับไปตั้งอยู่นั้นแต่ความจริงแล้วนั้นเอาตัวใจที่เป็นพุทโธนะสติไปกำหนดเอาให้พุทโธพุทโธอยู่เลยแต่กำหนดเอาตัวใจนั่นในก็เป็นคนนั้นอีกเรื่องค่อยเป็นภาวนาเรื่องค่อยเป็นสมาธิ เราจะมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเอาละถึงร้องไห้ร้องโหยเอาทุกอย่างที่สุดถึงร้องไห้ความร้องไห้นั่นเอามาเอาสติไปตั้งอยู่ตรงร้องไห้นั่นเอาไปตั้งอยู่ตรงนั้นลองดูสิเหมือนที่มันตั้งไว้อยู่สิมันยังร้องไห้เอาสติไปตั้งอยู่ตรงนั้นมันหายหมดแล้วเข้าไปน้อมเข้าไปเอาตัวจิตนั่นอีกอันที่ร้องไห้นั่นอีกใครเป็นคนร้องไห้ใครเป็นคนทุกข์เดือดร้อนจะใช้เราตรงนั้นหายหมดแต่คนไม่เอาไปใช้อยากจะร้องไห้ไปนอกคุณส่งไปนอกมันสนุกสนานร้องไห้ก็สนุกไม่ใช่ไม่สนุกเห็นเป็นของดีเลิศประเสริฐที่สุดถ้าได้ร้องไห้แล้วกันนะญาติพี่น้องบิดามารดา
ุดภรรยาสามีตายไปนะร้องไห้เลยนั่นแหละเป็นการดีหาว่าอะไรอาวรณ์คิดถึงกันถึงเขาจ้างกันร้องไห้กันนี้แต่ก็โดยเจ้าทำไมว่างั้นถ้าในงับความทุกข์เหล่านั้นด้วยสติตั้งสติไปกำหนดพิจารณาไปเห็นความทุกข์เหล่านั้นเห็นความร้องไห้นั้นมันไม่หายความทุกข์สติมีคุณานิสงส์อย่างอธิบายมานี้เอาละท่านี้แหละการมีสติสงบจิตให้มันถึงที่ถึงเราในถึงที่จะตามเสร็จขอให้อนุโลมขอให้คิดอนุโลมอนุมาเราคือเข้าถึงความเป็นหนึ่งได้ก่อนความเป็นหนึ่งนั้นไม่มีอะไรหรอกความว่างความเฉยอันนั้นไม่มีอะไรเฉยมันเฉยได้นานเท่าไหร่เปล่าความเฉยนี่แหละเป็นปอกเกิดของความคิดของหนึบต่างต่างในขณะที่มันเฉยมันเป็นว่างเป็นกลางอยู่ตรงนี้มีความคิดแต่ไม่ได้หรอกแต่เวลาที่มันจะคิดจะไม่จะสงสัยจนแสงอะไรต่างมันออกไปจากคนนั้นแหละเรียนนั้นให้อนุมานเนาะจะก่อนจะเกินเอาตรงกลางของว่างว่างนั้นแล้วพุทโธไปตั้งไว้ตรงนั้นแหละพุทโธไปตั้งเอาเพื่อเป็นเครื่องอยู่ทั้งใจให้สงบเถอะถ้าหากไม่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่มันลืมจ้ะมันใส่ก็ไม่รู้มันดูก็ไม่รู้มันไม่รู้เรื่องของใจอันนี้ก็เรียกว่าใจใจที่มันไม่รู้เรื่องของใจคิดนึกสงสัยเดือดร้อนวุ่นวายในทั้งหมดดีช่วยหนาละเอียดดีช่วยอะไรต่างๆใจนั้นเนี่ยจะให้เกิดเห็นใจท่านทหารว่านึกถึงความว่างคนที่เฉยตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้หรอกนะทำคิดไปทำสงสัยสงสัยก็ได้สักการณ์สักมันเหนื่อยมันคิดมากนะฮะพอมาถึงตรงนั้นความว่างนั้นมันหายไปหมดถ้ามีเครื่องยึดอย่างนี้ทางคนเตือนตัวนาถ้ามีเครื่องยึดอย่างนี้ทั้งเข้าถึงใจตรงนั้นเนี่ยเห็นชัดในใจของตนมันไปไหนความสุขความสบายการที่ไม่มีอะไรทั้งหมดอันนั้นสุขแสนที่จะสุขที่คุณพ่อความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนความแต่แต่ผลก็บางเกิดก็อยู่เดียวถ้าไม่สงบไม่สบายไม่มีอุบายปัญญาอยากจะคิดจะนึกจะแค่มีอุบายปัญญาท่านพูดว่าโมหะคือความหลงหลงอะไรหลงสุขเป็นทุกข์หลงทุกข์เป็นสุขอันนี้แหละความวุ่นวายสงสัยต่างๆนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีความสงบเข้าใจเป็นของชั่วนั่นแหละหลงทุกข์เป็นทุกข์ที่ทำไม่รู้นั่นเองถ้าเลื่อนตามเรื่องจริงแล้วมันคิดนึกเรื่องร้ายสงสัยได้สั่งมากมายน่าจะก่อนจะเก่าเห็นโทษทำไมในความสงบจิตยิ่งเฉยอยู่เป็นความเย็นสบายที่สุดเป็นความสุขอย่างยิ่งมันก็ต้องการเข้ามาหาความสุขกันนะจิตทำไมเรื่องนั้นก็ตัดเข้ามาความสุขมันก็ต่อวันความทุกข์

ไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้

ม่ลูกล่ะยับก็แม่แม่ที่กูแค้นให้ห้าอีกวดนี้ห้าอีกวดนี้ดีกวดใจกูยังใจควันมากูยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไกลให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชค

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทสิบสี่ถึงสิบหกพฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวน

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกลั่งค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับผู้ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนกล้าพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุก

0: ชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหันประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
2: ายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
3: นางสาวลลิดาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19 และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
4: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: 30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

ศาสตร์หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สวทบุรีรัมย์พบกันในเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9เดือนพฤษภาคม2569แรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันพระนะคะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ค่ะอาจารย์จงกลสิริประภาหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณช่างเทคนิคด้วยค่ะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศพบกันในเช้าวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์จงกลไปคุยกับคุณเจี๊ยบนะคะคุณเจี๊ยบนี่เป็นกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์หมู่9ตำบลอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสาวสวยที่ขยันมากนะคะมีความคล่องแคล่วแล้วก็เก่งมากคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเขาจะพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มของเขาแล้วก็การไปหนุนเสริมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะเป็นอะไรทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวค่อยฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์เกี่ยวกับระดับชั้นของนักศึกษาเพราะว่าตอนนี้จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากอาจารย์จินนี่กันค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะเมื่อวานในตัวเมืองนี่ฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะคะอากาศสบายขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้จะมีฝนอีกไหมมาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีอากาศร้อนแต่ก็มีฝนนะคะฝนเยอะเลยค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงนี่แหละเพราะปีนี้นี่พายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายให้หลายชุมชนทีเดียวส่วนในช่วงวันที่10ถึง14พฤษภาคมก็จะคงมีฝนอยู่นะคะแต่ลดลงค่ะร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝน 33% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ33องศาเซลเซียสสูงสุดก็ขออภัยนะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะชุ่มฉ่ำกันมานิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ฝนตกพอได้น้ำได้ท่าให้ต้นไม้ได้สดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่เห็นหลายพื้นที่นะคะประคนชัยก็หนักทางหนองกี่นี่เห็นภาพเพื่อนๆโพสต์ขึ้นก็หนักเหมือนกันนะคะคงจะหลายอำเภอนะที่ได้น้ำฝนกันไปพอสมควรทีเดียวค่ะในช่วงนี้เพราะว่านี่ก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะคะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์หมู่9ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ตามอาจารย์จงกลไปฟังเรื่องนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จงกลมีเรื่องราวดีๆจากชุมชนมาฝากอีกเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนตำบลอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภายใต้แบรนด์เพลินชิปที่นำกล้วยในท้องถิ่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ได้รับเกียรติจากคุณเจี๊ยบเจ้าของแบรนด์เพลินชิปมาร่วมพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นแนวคิดและเส้นทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงกลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพี่เจี๊ยบนะคะจากกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ทำในเรื่องของการแปรรูปผลิต ผลทางด้านการเกษตรนะคะโดยเน้นในเรื่องของกล้วยนะคะแล้วก็มีมันหวานแล้วก็มีเผือกค่ะก็วิสาหกิจของเรานะคะดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547ค่ะเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่นที่2นะคะจะเป็นเจน2ที่เข้ามาทำดำเนินงานต่อจากกลุ่มของคุณแม่นะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมอะค่ะเดิมทีเราก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กค่ะก็ทำขายเฉพาะในพื้นที่จะคนก็ยังไม่รู้จักนะคะก็เฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่ของเราเท่านั้นแต่ว่าพอตัวเองกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยได้มาทำในเรื่องของการตลาดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะก็โดยปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เรียกว่าเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์เรียกว่าเปลี่ยนแบรนด์นะคะจากเดิมเนี่ยเราทำภายใต้แบรนด์แม่สมคิดตอนนี้ก็ทำให้มันดู เรียกว่าทันสมัยยิ่งขึ้นก็เลยใช้คำว่าแบรนด์ว่าเพลินชิปนะคะ
1: เพลินชิปก็คือสั้นแล้วก็จำได้ง่าย
2: ใช่ค่ะใช้เป็นสองพยางค์เพลินก็คือทานเพลินนะคะอร่อยทานเพลินชิปก็คือเป็นตัวขนมที่ทำในเรื่องของการทอดค่ะก็เลยเป็นแบรนด์เพลินชิปนะคะ
1: ค่ะแล้วคุณเจี๊ยบได้แบบได้รับการพัฒนาจากส่วนไหนบ้างไหมคะหรือว่าคิดเองทำเองตลอดเลย
2: ค่ะก็หลังจากที่เข้ามาดูในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันการศึกษานะคะในพื้นที่ของเราก็คือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะโดยหน่วยงานโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนะคะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่ในระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนให้ทั้งองค์ความรู้นะคะให้ทั้งตัวบรรจุภัณฑ์นะคะหรือว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องค่ะก็เราก็นำตรงส่วนนี้ค่ะเข้ามาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาดค่ะ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่คุณเจี๊ยบทำอยู่ฟังแล้วแบบเพลินเลยค่ะเพลินชิปจริงๆนะคะก็อาจารย์ก็เคยได้ทานนะคะ
2: ทาน
1: ตั้งแต่รุ่นคุณยายไปที่บ้านคุณเจี๊ยบเลยอร่อยเพลินจริงค่ะแล้วสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่ทำอยู่มันมีส่วนช่วยชุมชนยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็คือมีการรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนนะคะเราทำกิจกรรมตรงนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่ากล้วยสวยส่งตลาดกล้วยไม่ได้ขนาดส่งมาให้เราเพลินชิปจะช่วยเกษตรกรในพื้นที่ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะหมายความว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่มีกล้วยไม่ว่าจะเป็น1เครือ2เครือเรารับซื้อทั้งหมดนะคะหรือว่าเจ้าของสวนขนาด5ไร่10ไร่ที่มีจะส่งวัตถุดิบให้กับเราเราก็พร้อมที่จะรับแล้วก็นำมาแปรรูปนะคะในขณะเดียวกันไม่ใช่เป็นในเรื่องของการช่วยแค่วัตถุดิบค่ะยังเรายังมีการจ้างงานนะคะโดยเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็กลุ่มเด็กนักเรียนนะคะซึ่งว่างในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปอกกล้วยทอดกล้วยหรือในเรื่องของการแพ็คขนมบรรจุขนมเป็นหีบห่อเพื่อส่งให้กับร้านค้านะคะ
1: น่ารักมากเลยนะคะนอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ยังมีส่วนในการช่วยชุมชนให้มีรายได้นะคะถ้าอยากเจี๊ยบฝากอีกนิดนึงค่ะในช่วงท้ายรายการค่ะฝากถึงผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะหรือฝากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เผื่อสนใจที่1อยากเข้ามาเรียนรู้มายังไง2ถ้าอยากร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่องทางไหนได้บ้างคะ
2: ค่ะก็ในปัจจุบันนี้นะคะทางกลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะก็มีการเปิดให้ทางกลุ่มอื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะโดยที่เราก็ไม่ได้หวงในส่วนขององค์ความรู้เรามองดูว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะสำหรับกลุ่มที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่กลุ่มได้นะคะเราจะอยู่ที่ตำบลดงอีสานอำเภอโนนสุวรรณนะคะและในขณะเดียวกันก็มีช่องทางในการติดต่ออื่นๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเข้ามาซื้อที่ในตัวจังหวัดนะคะเราก็มีขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างทวีกิจของเรานะคะหรือตามร้านกาแฟหรือร้านของฝากของบุรีรัมย์นะคะหรือจะเป็นช่องทางเพจทางการติดต่อนะคะทาง Facebook ก็เป็นภายใต้แบรนด์เราใช้ชื่อ Facebook ว่าเพลินชิปนะคะ
1: เพลินชิปตรงตัวกับตัวผลิตภัณฑ์เลย
2: ใช่ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามหรือโทรมาสั่งซื้อนะคะเรามีบริการจะส่งทั้งในแบบออนไลน์ออฟไลน์นะคะมีหมดนะคะก็สามารถโทรมาสั่งได้ที่เบอร์0992749156ค่ะ
1: ค่ะก็เก็บอีกครั้งค่ะเบอร์โทรค่ะ
2: 0992749156ค่ะเราผลิตภัณฑ์เรานะคะก็เป็นตัวที่เรียกว่าติดท้องตลาดแล้วเนาะตอนนี้นะคะแล้วก็ ตัวที่ทำให้ชุมชนได้ทำให้ลูกค้าได้รู้จักก็คือเป็นในส่วนของตัวกล้วยเบรกแตกนะคะซึ่งเป็นสูตรหวานธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่สารกันเสียอร่อยเพลินลิ้นจนชิ้นสุดท้ายค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเราก็มีตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำออกมาใหม่ก็คือเป็นในส่วนของตัวกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าตากแล้วก็กล้วยน้ำว้าเคลือบช็อกโกแลตนะคะหรือเป็นตัวกล้วยหนึบธัญพืชซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่มีสารกันเสียไม่มีน้ำผึ้งค่ะเป็นธรรมชาติเพียวๆเลยอันนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการแก้จนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เช่นกันค่
1: ะ
2: ขอบคุณอาจารย์จงกลขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ
1: น่ารักมากๆเลยค่ะกล้วยลูกสวยส่งตลาดส่วนกล้วยที่ไม่ได้ขนาดก็ไม่ถูกทิ้งเปล่าส่งมาให้เพลินชิปนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีมูลค่าสะท้อนภาพของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างชัดเจนเลยค่ะท่านผู้ฟังและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากชุมชนอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ทางรายการของเรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณเจี๊ยบเจ้าของแบรนด์เพลินชิปเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะคะของชุมชนตำบลอีจานซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะและถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเข้าเยี่ยมชมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่เพจของเพลินชิปได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังสำหรับวันนี้อาจารย์จงกลและคุณเจี๊ยบขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: กล้วยสวยส่งตลาดกล้วยไม่ได้ขนาดส่งเราอร่อยเพลินลิ้นจนชิ้นสุดท้ายโอ้สโลแกนเขาสโลแกนของเขานี่ดีจริงๆนะคะคุณผู้ฟังก็ในรหัสที่อำเภอโนนสุวรรณเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะโนนสุวรรณนี่เป็นพื้นที่ที่มีสายน้ำแร่ธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้เยอะมากโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟนะเป็นดินแดนภูเขาไฟอีกแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์บ้านเราภูเขาไฟบ้านเรามี6ลูกใช่ไหมคะช่วงนี้นี่หน้าทุเรียนแล้วด้วยนะเห็นเปิดจองเมื่อวานก็เห็นมีมาขายอยู่แถวๆสำนักงานพาณิชย์นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็คงจะมีทยอยมาขายนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มตัดกันละนะคะกล้วยเพลินชิปนี่เดี๋ยวดูหน้าตาทางภาพนะคะที่อาจารย์จงกลส่งมาให้เนี่ยโอ้น่าทานมากนะคะแล้วที่น่าสนใจก็คือกล้วยที่นี่เป็นกล้วยที่ปลูกบนดินภูเขาไฟในพื้นที่สายน้ำแร่ธรรมชาติกล้วยเบรกแตกกล้วยอบเนยยังมีมันมีเผือกอบเนยด้วยนะคะกล้วยตากกล้วยหนึบธัญพืชนี่กล้วยหนึบธัญพืชนี่ดิฉันได้ชิมมาเมื่อตอนที่มีงานที่ราชภัฏนะคะตัวนี้อร่อยมากนะคะชอบสุดๆเลยค่ะแล้วเขาก็ยังมีเจลลี่ขนุนด้วยค่ะคุณผู้ฟังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานนะคะนอกเหนือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปหนุนเสริมก็ยังมีทางสำนักงานพัฒนาชุมชนมีทางอุตสาหกรรมแล้วก็สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนับสนุนด้านงบประมาณด้วยนะคะก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะมาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับระดับชั้นของนักศึกษาค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้กำลังจะเริ่มเปิดเทอมใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วล่ะค่ะเปิดเทอมใหม่ New semester is going to start ต้องบอกว่าภาคเรียนใหม่กำลังจะเริ่มแล้วนะคะพอมีภาคเรียนใหม่ปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่า orientation ค่ะ orientation นั่นก็คือการปฐมนิเทศนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมแรกๆเลยนะคะที่เด็กๆนักศึกษาเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยค่ะ และเมื่อเด็กๆ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องเรียนปี1ปี2ปี3ปี4ใช่ไหมคะยกเว้นนักศึกษาครูที่จะเรียน5ปีค่ะแต่ว่านักศึกษาของอาจารย์จินนี่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจเราเรียนทั้งหมด4ชั้นปีด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกันว่าเอ๊นักศึกษาชั้นปีที่1ถึง4เนี่ยเขามีศัพท์เฉพาะเรียกกันค่ะเขาจะเรียกว่าอะไรมาเริ่มที่นักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า freshman fresh ที่แปลว่าสดใหม่นี่แหละค่ะคือเพิ่งเข้ามาเลยจบม.6แล้วเข้ามาเลยขึ้นชั้นปี1นะคะ freshman freshman freshmannักศึกษาชั้นปีที่1หรือใครบอกว่าโหอาจารย์ที่นี่จำไม่ได้มันยากจังเลยใช้คำว่า first year student ก็ได้เหมือนกันนะคะ first year student first ที่แปลว่าอันดับ1ลำดับ1นั่นเองค่ะต่อมานะคะปี1ไปแล้วก็ต้องมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2กันค่ะชั้นปีที่2ค่ะแน่นอนถ้าเกิดสมมติเราจำไม่ได้เราใช้คำว่า second year student ก็ได้นะคะ second year student เราไม่ใช้คำว่า two year student นะคะต้องใช้คำว่า second เพราะ second คือการไล่ลำดับปีค่ะไม่ใช่การนับ1 2 3 4 1 2 3 4แต่เป็นการไล่ลำดับค่ะเพราะฉะนั้นลำดับที่1จะเป็น firstลำดับที่2จะเป็น second ลำดับที่3จะเป็น third และลำดับที่4จะเป็น fourth นะคะไม่ใช่ fourth นะคะ fourth ทีนี้เมื่อกี้ลำดับที่1นะคะนักศึกษาชั้นปี1 freshman ไปแล้วนักศึกษาชั้นปี2 second year student และมีอีกคำหนึ่งค่ะซึ่งเราควรจะรู้ไว้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำว่า sophomore สะกดด้วยตัวSOPHOMORE SOPHOMORE sophomore นักศึกษาชั้นปี2ค่ะต่อด้วยนักศึกษาชั้นปีที่3กันเลยชั้นปีที่3เริ่มโตจะเป็นรุ่นพี่ใกล้จะจบแล้วนะคะเริ่มออกฝึกงานกันแล้วเราจะใช้คำว่า junior junior junior หรือท่านผู้ฟังบอกว่าอาจารย์จินนี่ค่ะใช้คำว่า third year student ได้ไหม yes of course ได้อยู่แล้วค่ะและชั้นปีสุดท้ายค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะเราจะใช้คำว่า fourth year student ได้เลยแต่อีกคำหนึ่งค่ะอยากให้เรารู้ไว้นั่นก็คือคำว่า senior อาวุโสใช่ไหมคะคือเป็นรุ่นพี่เขาเลยเนี่ยจะจบแล้วเราเลยเรียกว่า senior student senior senior student เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ freshman sophomore junior and senior นักศึกษาชั้นปี1ปี2ปี3และปี4ค่ะกิจกรรมรับน้องที่เข้ามาปุ๊บนักศึกษาได้ร่วมนะคะได้พบปะเจอกับรุ่นพี่นะคะของเราจะใช้คำว่า welcoming activities แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็พยายามกำชับค่ะนักศึกษารุ่นพี่ทุกคนเลยว่าเราจะเป็น welcoming activity แบบสร้างสรรค์ค่ะจะรับน้องโดยสร้างสรรค์นะคะไม่มีกิจกรรมอะไรที่เหมือนเราได้ยินข่าวกันที่ไม่ดีนะคะ freshman orientation ก็ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะเรามาต่อด้วยคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมหาลัยของจากนักเรียนระดับ High School ม.ปลายมุ่งสู่การเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะพอเข้ามาปุ๊บก็จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนค่ะซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า enrollment และบริเวณรอบมหาลัยค่ะก็จะใช้คำว่า campus ค่ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วต้องอยู่หอพักบ้านไกลค่ะหอพักจะใช้คำว่า dormitory หรือบางทีท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินนะคะเขาจะเรียกย่อว่า dorm มาที่นี่นะคะมื้อเที่ยงมหาวิทยาลัยเรามีโรงอาหารค่ะสำหรับเด็กๆ Cafeteria Cafeteria Cafe บวกเทเรียนั่นแหละค่ะง่ายๆ

0: เข้ามาเรียนเปิดเทอมใหม่ค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะคะและสำหรับชาว BE นะคะภาษาอังกฤษธุรกิจที่อาจารย์เจนนี่สอนอยู่นะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆบายสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะที่หอประชุมมาลินียุโทปมาค่ะโดยมหาวิทยาลัยเน้นการต้อนรับที่อบอุ่นสู่รั้วม่วงเหลืองนะคะอย่างที่อาจารย์จินนี่บอกนั่นแหละค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี้ยนะคะก็มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะทุกคณะเลยยังไงก็ฝากน้องๆนักศึกษาที่จะขับรถมาเรียนนะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องระวังมากค่ะอย่าประมาทนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากมาพักฟังเพลงกันก่อนค่ะดิฉันเลือกเพลงนี้มาฝากนะคะไหนๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของนักศึกษาใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จะเข้าสู่รั้วม่วงเหลืองเลยหยิบเพลงนี้มาฝากนะคะนั่นก็คือเพลงดอกคูนบานสัญญาใจจากการขับร้องของคุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะผู้ที่ประพันธ์เพลงนี้ก็คืออาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ล่ะค่ะเรียบเรียงดนตรีโดยคุณสมศักดิ์พิลารัตน์นะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ฉลองครบรอบ40ปีไปฟังนะคะดอกคูนบานสัญญาใจค่ะ

คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันเสาร์อาทิตย์นะคะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับทีมงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จงกลสิริพรภาอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณไฟโคกสูงอาจารย์นางดร.ค่านางช่อชูนนะคะแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรค่ะเราก็จะนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันตลอดนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันสถาปนา123,400ครบรอบปีที่48กองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23นะคะตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราก็เรียกกันว่าค่ายทหารนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟัง123,400เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบกในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างค่ะมีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศรักษาความมั่นคงภายในแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเป็นหน่วยกำลังรบหลักที่มีความพร้อมทางด้านกำลังพลแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์มีภารกิจในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในภาวะบ้านเมืองปกติหรือภาวะสงครามซึ่งการเตรียมกำลังก็จะประกอบไปด้วยการฝึกกำลังพลให้พร้อมรบนะคะซึ่งปัจจุบันหน่วยก็ได้จัดกำลังออกปฏิบัติราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชาสนับสนุนกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่ปราสาทตาควายโดยได้ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยก็คือการเฝ้าตรวจแล้วก็การป้องกันชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน123,400มีประวัติการรบในสมรภูมิที่สำคัญสำคัญนั่นก็คือสมรภูมิปราสาทของพระวิหารเมื่อปี51ถึงปี52อ่ะนะคะสมรภูมิปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนเมื่อปี2554แล้วล่าสุดสมรภูมิปราสาทตาควายอีกครั้งนะคะปลายปีที่ผ่านมาค่ะที่ไทยต้องสูญเสียกำลังพลไปหลายนายแต่ว่าไทยเราก็ได้ยึดปราสาทตาควายกลับคืนมาเป็นของไทยสำเร็จหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่23ร่วมกับหน่วยรบพิเศษแล้วก็กำลังในพื้นที่กองกำลังสุรนารีได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกจากบริเวณตัวปราสาทและเนิน350ได้สำเร็จในช่วงปลายปี2568หลังจากที่กัมพูชาใช้พื้นที่เป็นฐานปฏิบัติการมานานแต่ว่าทหารไทยเราก็ยังคงมีการตรึงกำลังแล้วก็เฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะว่าทหารกัมพูชาก็ตอดเล็กตอดน้อยอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในโอกาสวันสถาปนา123,400หรือกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23ครบรอบปีที่48ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กำลังพลทุกนายประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีขวัญและกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติและรักษาความมั่นคงสืบไปนะคะและในวันนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็จะเดินทางมาร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนา123,400ณค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะรอกันมานานหลายสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้เริ่มเห็นแนวทางชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีการรวมคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ค่ะโดยความคืบหน้าในเรื่องนี้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยว่า
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังโดยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายน2569โครงการแรกค่ะโครงการคนละครึ่ง plus อันนี้รัฐช่วยจ่าย 60% นะคะก็จะช่วยยกระดับมาตรการช่วยลดค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมค่ะวงเงินรวม 4,000 บาทนะคะ 4,000 บาทแบ่งใช้นาน4เดือนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทค่ะสัดส่วนการจ่ายเป็นยังไงรัฐก็จะสนับสนุน 60% นะคะประชาชนจ่ายเอง 40% ค่ะระยะเวลาลงทะเบียนนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นค่ะจำนวนสิทธิ์จำกัดอยู่30ล้านสิทธิ์นะคะโครงการ

ำกัดอยู่30ล้านสิทธิ์นะคะโครงการเต็มๆนะคะทีนี้สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ13ล้านรายเศษนะคะเนื่องจากมีคือก็ลดลงจากที่ผ่านมาค่ะประมาณ10เมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ประมาณ13ล้าน4แสนกว่ารายทำไมถึงลดลงเพราะว่าเขามีการคัดกรองผู้เสียชีวิตออกไปใช่ไหมคะโดยรัฐบาลมุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางดิจิทัลทั้งแอปเป๋าตังแล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่มีโทรศัพท์อะไรแบบนี้เนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะนำมาแจ้งให้ได้ทราบเดี๋ยวก็รอฟังผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะวันอังคารที่19มิถุนายนวันอังคารหน้านะคะคุณผู้ฟังวันอังคารหน้ามาฟังกิจกรรมในบ้านเรากันบ้างค่ะช่วงนี้บุรีรัมย์บ้านเรามีงานหลายกิจกรรมนะคะงานหนึ่งที่เพิ่งจะมีเมื่อบ่ายวันนี้ก็คืองานสรูลบุรีรัมย์ครั้งที่หนึ่งสรูลก็คือสนุกนะคะแล้วก็โครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยจัดอยู่ที่ลานหน้าสำนักงานทททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังในบริเวณสารกลางจังหวัดหลังเดิมอะค่ะโดยเมื่อบ่ายวันนี้ทางจังหวัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรมบูรณาการสรูลบุรีรัมย์ครั้งที่หนึ่งแล้วก็โครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะงานจัดระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวานนี้นางกาญจนภัทรจิระไกรพงศ์ผู้อำนวยการททสำนักงานบุรีรัมย์กล่าวรายงานร่วมกับนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มีหัวหน้าส่วนราชการมีภาคเอกชนมีสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะภายใต้ทีมผ้าไทยใส่สนุกนะคะท่านรองศรีธรรมท่านบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยเน้นการดึงเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็อาหารท้องถิ่นมาเป็นจุดขายเพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของบุรีรัมย์ในมุมมองใหม่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะกิจกรรมในงานโอ้มีมากมายนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสรูลบุรีรัมย์ครั้งที่1นะคะโดยททสำนักงานบุรีรัมย์นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมแล้วก็อาหารของจังหวัดภายในงานเนี่ยคุณผู้ฟังที่ไปเที่ยวนี่จะสรูลหรือสนุกไปกับศิลปะดนตรีอาหารของวินเทจของมือสองเฟอร์นิเจอร์งานทำมือแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะงานนี้ใครต้องการพื้นที่ที่จะโชว์ผลงานงานคราฟงานทำมือนะคะก็ไปปล่อยของกันได้ที่งานนี้นะคะอีกกิจกรรมหนึ่งในงานก็คือโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ได้รวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพเยี่ยมจากผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็ผลผลิตจากเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดบุรีรัมย์กว่า42ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาประหยัดส่งตรงถึงมือลูกค้านะคะเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เขาก็จะได้มีโอกาสนำเสนอผลผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็ยังเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัยแล้วก็การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นค่ะยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มีการแสดงดนตรีจากวงโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างเนี่ยเด็กๆก็โตกันเยอะแล้วนะคะตอนนี้
ก็มาสร้างบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานในบริเวณงานเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจไปชมชิมช็อปกิจกรรมนี้ได้นะคะเนี่ยเขาก็เห็นว่าจะจัดทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ด้วยโดยสัปดาห์นี้จัด3วันเลยค่ะคือวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 22:00 นค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้หารือแก้หนี้4แบงค์รัฐนะคะ4แบงค์รัฐนี้ก็ประกอบไปด้วยธกส.ธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank นั่นเองค่ะเขาก็มีการพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการจัดการหนี้ปคน.ให้ชัดเจนก่อนที่จะไปหารือ5หน่วยงานนะคะซึ่งนายวัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านก็ได้ส่งข่าวนี้มาแจ้งให้กับสมาชิกได้ทราบนะคะว่าในการหารือกันเนี่ยนะคะหารือกันอยู่ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่ที่กรุงเทพค่ะโดยนายวงวริศวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจัดการหนี้1แล้วก็ส่วนจัดการหนี้2ได้ร่วมหารือพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกรณีลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งแล้วก็ได้เชิญผู้แทนจากธนาคารรัฐทั้ง4แห่งนั่นแหละค่ะทั้งธกส.ทั้งออมสินทั้งธอส.ทั้ง SME มาเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับการหารือในครั้งนี้นี่มีประเด็นที่ร่วมกันพิจารณาในส่วนของร่างประกาศหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกรณีลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้เกษตรกรที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสัญญาภายหลังการหารือในครั้งนี้นะคะก็ได้มีมติร่วมกันค่ะเสนอแก้ไขร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกรเพื่อให้มีความสอดคล้องและให้ครอบคลุมโดยให้ตัดเกษตรกรกลุ่มชราภาพออกจากกลุ่มเป้าหมายชำระหนี้แทนแล้วก็ให้ไปอยู่ในส่วนของการผ่อนผันและกำหนดอายุชราภาพ85ปีต้องเป็นตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกลุ่มประสบภัยธรรมชาติภัยพิบัติโรคระบาดออกจากกลุ่มเป้าหมายชำระหนี้แทนให้ไปอยู่ในส่วนของการผ่อนผันแล้วก็สำหรับหลักเกณฑ์การเบิกเงินชดเชยรวมทั้งการจ่ายชำระหนี้อันนี้ก็ให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไปนะคะทางนี้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูก็จะได้ประสานนัดหารือกับ5หน่วยงานร่วมกันกับ4แบงก์รัฐภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะเพื่อกำหนดพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปนะคะแล้วก็หลังประชุมหารือล่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะมีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูกว่า150คนในนามกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยหรือสกท.ก็เดินทางไปที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อที่จะขอทราบความชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็แนวทางการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้4แบงก์รัฐซึ่งทางรองเลขาธิการก็ได้ชี้แจงว่าการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้4แบงก์รัฐของเกษตรกรที่ได้ทำสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ไว้แล้วนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมส่วนกรณีชราภาพนั้นเบื้องต้นธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดชราภาพว่าไม่สามารถทำสัญญากู้ยืมได้ต้องอายุไม่เกิน85ปีอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเกษตรกรได้มีโอกาสในการใช้สิทธิ์ในการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ชำระหนี้แทนต่อไปนะคะในโอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสมาชิกก็ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรสมาชิกได้รับทราบความชัดเจนช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรพร้อมกันนี้ก็ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้เสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกด้วยความจริงใจเสมอมานะคะ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนี่มีน้อยมากนะคะคุณผู้ฟังดูแลพี่น้องเกษตรกรตั้งมากมายหลายพันคนนะคะเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นี่ก็ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะคะคุยไปคุยมาคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเช้านี้มนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่อาจารย์จงกลและช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิชศรหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 นวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรม